วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปล้ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใด

แผ่ประชาไทยให้สุขสันต์ปีพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์รับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: รุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์1มิถุนายน2569ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญสมบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับ
0: ค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณสุธีเสียงคุ้นหูมากเลยนะคะ
1: ครับธรรมะมีทํานองกราบพระชำระใจนะครับ
0: ใครเป็นคนร้องคะ
1: นั่นแหละ
0: คนแถวๆนี้ใช่ไหมคะ
1: คนแถวๆนี้นี่แหละนะ
0: เป็นบทเพลงที่คุณสุธีแต่งและร้องเองค่ะ
1: หลายปีแล้วนะครับบทเพลงนี้หลายวัดก็นำไปใช้เป็นบทเพลงเชิญชวนญาติโยมเข้าวัดเข้าวาในช่วงวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาปีนี้เมื่อวานนี้นะครับท่านหลายคนก็คงจะได้ไปทำบุญตักบาตรไปเวียนเทียน
0: ไหลปลา
1: ครับนะครับซึ่งทุกปีนะฮะวันวิสาขบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญระดับโลกมีการจัดงานนะครับที่ประเทศจีนครับปีนี้มีการประชุมวิสาขบูชาโลกที่ประเทศจีนคณะสงฆ์ไทยชาวพุทธไทยไม่ใช่น้อยครับเดินทางไปที่ประเทศจีนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณสุธี
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับซึ่งก็เป็นวันหลายๆท่านที่อาจจะต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้ไปทำบุญที่วัดโดยเฉพาะวัดที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ถือโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนกันต่อในช่วงวันหยุดชดเชยนี้ไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างก็มาแบ่งบุญให้อนุโมทนาสาธุกันนะครับปีนี้หลายคนก็อาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมวันวิสาขบูชามันถึงอยู่ปลายเดือนพฤษภาคม
0: ค่ะ
1: นะครับปีนี้เป็นปีเขาเรียกว่ามีอธิกมาสนะ
0: ค่ะ
1: เดือนเกิน
0: เดือนเกินก็คือเดือน8 2หนนะคะตามจันทรคติไทย
1: จันทรคติไทยทำให้เลื่อนมาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งปกติก็ขึ้น15ค่ำเดือน6
0: ค่ะ
1: นะครับคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคืนวันวิสาขะในปีนี้นะครับนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วนะครับบนท้องฟ้ามีความพิเศษด้วยใช่ไหมคุณอนุภา
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ดูเล็กลงไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเป็นปรากฏการณ์ไมโครบอลูนค่ะ
1: ครับ
0: ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีปรากฏการณ์เล็กกว่าปกติเล็กน้อยนั่นเอง
1: เป็นปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนเรียกว่า2ปรากฏการณ์รวมกันว่าไมโครบลูมูนจะมีขนาดเล็กลงกว่าปกติเล็กน้อยเนื่องจากว่าดวงจันทร์เต็มดวงจะอยู่ไกลที่สุดในรอบปีปกติจะอยู่ใกล้ๆใช่ไหม
0: ใกล้ๆนะคะ
1: แต่ว่าถึงจะเป็นดวงเล็กแต่ก็ดวงจันทร์ก็ยังคงเด่นงามอยู่ท่ามกลางท้องฟ้านะครับดุจดังพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยนะครับปรากฏประจักษ์อยู่ในใจของชาวพุทธทั่วทั้งโลกนะครับ
0: ค่ะซึ่งทางองค์การยูเนสโกก็มีการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยนะคุณสุธี
1: ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันวิสาขบูชาวันที่เป็นวันสำคัญระดับโลกแบบนี้มีรายงานพิเศษ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถือว่าเป็นการเก็บตก
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับคุณนพดลทิติภาธรมีรายงานพิเศษในเรื่องนี้

0: าขบูชาพวกเรามาน้อมใจถึงพุทธ
1: วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เตือนให้เราระลึกนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางดับทุกข์แล้วนำมาสั่งสอนชาวโลกทางนั้นคืออริยสัจ4หัวใจคือการเข้าใจทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่เหตุในปี2569นี้วันวิสาขบูชายังเป็นวันพิเศษกว่าทุกปีเพราะตรงกับวาระ120ปีชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุพระนักปราชญ์ของโลกที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสคือผู้ที่นำแก่นธรรมของวันวิสาขบูชามาสรุปให้คนธรรมดาอย่างเราได้เข้าใจง่ายที่สุดท่านบอกว่าหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปลงได้เรื่องเดียวคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเคยเทศไว้ว่า
2: วันวิสาขบูชาที่ตักเตือนท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้กระทำไหว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นในวันนี้อย่างมากสักชั่วโมงหนึ่งก็ขอให้มีจิตใจชนิดที่ว่างจากความรู้สึกเดิมดังที่เป็นตัวกูเป็นของกูให้รู้ว่าสิ่งนี้แหละตัวกูของกูนี่แหละเป็นพยามารเป็นความทุกข์เป็นทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาความว่างก็จากสิ่งนี้แหละ เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเราเราจึงมีความสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่ง
1: อันว่าตัวกูของกูนี่แหละครับคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดคนเราเมื่อเกิดมาเรามีตัวกูเราก็อยากได้ของกูบ้านของกูรถของกูชื่อเสียงของกูพอไม่ได้ดั่งใจตัวกูมันก็ทุกข์พอของกูจะเสียไปตัวกูมันก็กลัวก็โกรธท่านพุทธทาสสอนเราให้กลับไปดูที่เหตุในวันวิสาขบูชานี้นอกจากจะไปเวียนเทียนที่วัดแล้วลองเวียนเทียนในใจดูนะครับเวียนเพื่อละเวียนเพื่อวางท่านพุทธทาสใช้ทั้งชีวิตเพื่อบอกเราว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของวัดของพระแต่เป็นเรื่องของการดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจเราเมื่อวางตัวกูของกูได้ใจเราก็จะเบาสบายนั่นแหละครับคือนิพพานชั่วคราวที่เราทุกคนเข้าถึงได้เนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมและ120ปีชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุในปีนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทันสมัยถูกท่วนดีงามและเป็นจริงเสมอเหมือนท่านพึ่งพูดไว้เมื่อวานนี้เอง

0: ขอบคุณคุณนพดลทิติภาธรกับรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาด้วยครับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้นะครับทุกๆวันสำคัญเลยนะครับถือว่าเป็นพระราชพิธีนะเป็นพระราชประเพณีนะครับที
1: ่
0: พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับซึ่งทรงเป็นองค์พุทธมามกะนะครับและในฐานะที่ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอมาครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีนั่นเองค่ะ
0: ในส่วนของกองทัพบกนะครับทุกหน่วยในกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพกองทัพภาคหรือหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทุกๆหน่วยก็สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนคณะครูนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัดวาอารามแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจของกำลังพลนะครับพร้อมที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบไปโดยเฉพาะยิ่งนะฮะในส่วนของพิธีที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกหน่วยเขาจะมีการเวียนเทียนนะครับแม้ว่าจะเป็นการเวียนเทียนก่อนวันวิสาขบูชาก็เป็นการปรารภถึงวันสำคัญนั้นนะครับทุกหน่วยเลยนะฮะถือว่าให้ความสำคัญในเรื่องของสถาบันพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งครับ
1: เราตอนนี้นะคะเราคงจะได้เห็นนะคะหน่วยทหารก็พาน้องทหารใหม
0: ่
1: เวียนเทียนนะคะ
0: คุณพี่
1: เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะคะ
0: แล้วก็ทุกหน่วยก็จะมีตำแหน่งเรียกว่าอนุสาสนาจารย
1: ์
0: อนุสาสนาจารย์เนี่ยก็เกิดมาเนี่ยในช่วงที่1มิถุนายนด้วยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนสมัยที่มีสงครามโลกครั้งที่1
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยังผลทำให้มีตำแหน่งอนุสาสนาจารย์นี้เรื่อยมาและอนุสาสนาจารย์นี้เองก็จะนำพากำลังพลเนี่ยร่วมปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงในสมัยรัชกาลที่6นะคะ
0: ใช่คร
1: ับสมัยสงครามโลกครั้งที่1ค่ะ
0: ครับ
1: กองทัพบกเราทั้งบำรุงพระพุทธศาสนานะคะซึ่งพรุ่งนี้คุณสุธียังมาทำงานนะ
0: ใช่ครับวันทำงานครับ
1: วันทำงานนะคะไม่ได้ฟันหล่อแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้นะคะที่กองทัพบกมีไฮไลท์สำคัญค่ะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนค่ะโดยเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์54รูปนะครับพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นก็จะมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์นะครับกิจกรรมบริจาคโลหิตและการบริการทางการแพทย์รวมไปถึงจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างามนะครับซึ่งก็จัดกันทุกหน่วยทั่วประเทศนะครับขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกทั่วประเทศก็ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะคุณสุธี
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางกองทัพบกช่วงนี้เตรียมตัวไว้เลยนะคะกองทัพบกเปิดรับสมัครชายโสดอายุไม่เกิน30ปีค่ะความสูงระหว่าง163ถึง193เซนติเมตรขนาด BMI ร่างกายระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านไหนก็ได้ที่มีการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตสอบเข้าเป็นสิทธิ์การเรียนทหารบกรุ่นที่71ค่ะ
0: รับสมัครสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือ30มิถุนายนเป็นวันเริ่มรับสมัครนะครับไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าเอ๊ะรับกี่วันเอง2วันเองเหรอใช่ไหมครับหรือจะเป็นช่างอากาศยานก็มีเกณฑ์เดียวกันนะครับวุฒิการศึกษารับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือว่าสายอาชีพหรือเทียบเท่าก็ได้เปิดรับสมัครก่อนนะครับวันที่21มิถุนายนนี้ไปจนถึง24มิถุนายนนี้ครับระยะเวลาน้อยนิดนึงนะฮะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมหลักฐานการสมัครให้ดีให้พร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของโรงเรียนการบินทหารบกก็ได้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะใครอยากที่จะมีความฝันจะเป็นนักบินหรือว่าเป็นช่างเครื่องก็ได้ช่างเครื่องก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณสุธีไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของทางรัฐบาลกันบ้างนะคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองหลวงอัจฉริยะมีการจัดโครงการยกระดับบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับ6หน่วยงานหลักด้วยกันนะคะ
0: ครับก็ประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคงนะครับควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคมขนส่งและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะเขามีการร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของลดความซ้ำซ้อนของแผนบริหารจัดการงานจราจรต่างๆนั่นเองค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับระบบขนส่งมวลชนและประชาชนผู้ใช้ทางรวมไปถึงเร่งดำเนินการงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตทางหลวงและก็แนวเส้นทางรถไฟฟ้าให้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นการช่วยลดระยะเวลาการทำงานครับ
1: ค่ะคุณสุธีดาวไปไหนมาไหนเห็นสายไฟฟ้า
0: อ
1: ุไรเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีการปรับมาใช้เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินก
0: ็
1: จะทำให้ทัศนียภาพเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: จะได้ไม่โดนแซวว่าเสานี้ไม่ว่าง
1: ยุ่งอยู่นะคะเขาบอกว่ามุ่งสู่การเป็นเมืองหลวงหรือว่ามหานครอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอนภา
1: ค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคใต้ภาคตะวันออกเขาบอกว่ามีฝนตกหนักมากนะคะทะเลบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีคลื่นลมแรงนั่นเองค่ะ
0: กองทัพบกเรานี่ก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับก็คือหน่วยงานหลักของกองทัพบกนะครับที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศโดยบูรณาการกำลังพลยุทธโภคกรณ์และก็เครื่องจักรกลหนักเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนประสบภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่นะครับสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านหรือว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกในแต่ละพื้นที่เช่นส่วนกลางกรุงเทพมหานครก็โทรไปได้ที่02-297-7648-9นะครับ
1: ค่ะส่วนภาคใต้ช่วงนี้ค่ะก็มีฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวฝากดูศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ไว้สักหน่อยนะคะสามารถโทรไปที่075-383-405อีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ต้องการขอความช่วยเหลือโทรไปที่075-383-405ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับภัยพิบัติถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่และทุกเวลาดังนั้นนะครับการบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองทัพบกตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและก็สนับสนุนการพัฒนาประเทศครับ
1: ค่ะกองทัพบกจึงมีการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2564ขึ้นมาภายใต้กรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564-2570และแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2564พร้อมจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกขึ้นมานั่นเองค่ะ
0: ครับเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินหรือว่าสปช.เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆของประเทศโดยอยู่ในส่วนสนับสนุนครับเป็นสปช.7นะฮะ
1: ค่ะก็สนับสนุนทั้งทรัพยากรทางทหารรวมถึงสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั่นเองค่ะ
0: สำหรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนั้นก็ประกอบไปด้วยส่วนบังคับบัญชาซึ่งจะมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกครับ
1: ค่ะส่วนอำนวยการค่ะจะเป็นฝ่ายต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกทำหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินความต้องการแล้วก็จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนปฏิบัติการคือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1ถึง4 รับผิดชอบควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
1: ่แล้วก็มีในส่วนของการสนับสนุนอันนี้จะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเช่นหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกรมการทหารช่างกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและกรมขนส่งทหารบกค่ะทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรแล้วก็ยุทโธปกรณ์นั่นเองค่ะ
0: โดยกองทัพบกก็ได้แบ่งประเภทของชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยตามหน่วยปฏิบัติงานภารกิจและขีดความสามารถของสิ่งอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ประจำหน่วยซึ่งก็ประกอบไปด้วยกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและก็กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ค่ะมาดูกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะคะมีการจัดกำลังจากหน่วยทหารของกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกกองพันมณฑลทหารบกต่างๆเขาบอกว่ามีมากถึง305กองร้อยเลยค่ะคุณสุธี
0: ครอบคลุมไปถึง928อำเภอทั่วประเทศ
1: ค่ะภารกิจหลักก็คือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนปฏิบัติการอย่างคล่องตัวตามสถานการณ์นั่นเองค่ะ
0: ซึ่งมียุทโธปกรณ์ประจำหน่วยก็เช่นเสื้อชูชีพเชือกกู้ภัยชุดปฐมพยาบาลรถบรรทุกรถตรวจการรวมไปถึงเรือไฟเบอร์กลาสเป็นต้นนะ
1: ค่ะมาดูกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้เป็นการจัดกำลังจากทหารช่างหรือว่ากรมการทหารช่างนั่นเองพร้อมกับยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรหนักอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคุณสุธี
0: ครับ
1: อย่างเช่นรถตักรถบดรถพ่วงเครื่องอัดอากาศ
0: ชุดผลิตน้ำดื่มอ
1: ุ
0: ปกรณ์ตรวจหาผู้ประสบภัยชุดพนังกั้นน้ำสำเร็จรูปครับ
1: ค่ะก็ฟื้นฟูในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการซ่อมแซมหรือว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: นี่นะครับตามคำขวัญที่ว่ากองทัพบกเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่มเข้ามาฟังท่านก็อาจจะเข้ามาชมทางเพจ Facebook Army Radio เนี่ยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆทางเพจ Facebook Army Radio นี่ก็นำเสนอให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเราพยายามที่จะนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ Fake News ไม่เอานะ
1: ไม่เอานะคะ
0: นะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงวันหยุดพักผ่อนนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่าลืมว่าผ่านหน่วยทหารที่ไหนแวะไปทักทาย ให้กำลังใจพี่ๆน้องๆทหารกันได้ในช่วงนี้น้องๆหลายคนก็ยังอยู่ในฝึกทหารใหม่อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผลัด 1/69
1: ค่ะการส่งกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวนี้ทุกวันอาทิตย์เขาเปิดให้ร่วมงานทหารใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงทุกวันอาทิตย์ก็ไปร่วมไปให้กำลังใจน้องๆได้ค่ะ
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนปลอดภัยแล้วก็ได้กลับไปเยี่ยมไปหาคนที่เฝ้ารอคอยด้วยความหวังว่าจะได้เจอหุ่นหล่อๆของลูกหลานหลังจากที่ฝึกทหารครบกี่สัปดาห์นะ
1: หมอ2เดือนแล้วคุณสุธ
0: ีประมาณ2เดือนนะ
1: เกือบ2เดือนแล้วอ๋อ1เดือนกว่า
0: ครับ
1: 1เดือนกว่าสมาร์ทละ
0: โอเคครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันหน่วยนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาร
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กับผมธีรบุตรช่วยจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: 7 วัน 7 วัน 7 วันปีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกมีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัคร

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบ้านมาจ่ออยู่ที่ยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้เชี่ยวชาญให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้กลางเดือน15มิถุนายนนี้หลายกระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระเซิบ1มิถุนายนนี้ช่วยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ขณะที่รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเช้านี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดราชาธิวาสวิหารและมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้แล้วถึง30กันยายนสำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนสั่งอาหารผ่านฟู้ดDelivery เริ่มใช้กลางเดือนนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบวันนี้ช่วยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และใช้ AI บริหารจัดการต้นทุนสามารถขายสินค้าได้และขยายยอดขายเพิ่มขึ้นและวันนี้เช่นเดียวกัน MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงยุติการรับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเงินทุกสถานีและจะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV เต็มระบบผู้ถือบัตรแบบเติมเงินเดิมสามารถนำไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อ้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: ครูที่โรงเรียนน่ะเขาชมยายเตยว่ายายเตยได้สุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยหยุดเรียนเหมือนเด็กอื่นๆแม่ก็จะไม่ให้แข็งแรงได้ยังไงล่ะพ่อลูกอ่ะเขาพากันออกกำลังกายทุกเย็นขยันกันจริงๆเลย
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์จนแข็งแรงกว่าเราซะอีกครับในจะอากาศเป็นพิษอาหารสกปรกแถมพักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นห่วงลูกได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้นะครับคุณสาธิตกลีคุณผู้ประกาศข่าวกีฬาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของลูกมาโดยตลอดเขามีเทคนิคอย่างไรต้องไปฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมสาธิตกลีคุณนะครับลูกสาวชื่อน้องเรสอายุตอนนี้ก็12ขวบครับตั้งแต่เขาเล็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูแลแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้รู้จักเวลาที่จะออกกำลังกายเวลาที่จะพักผ่อนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆแต่ละคนแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับ
3: การทำให้ลูกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่ใส่ใจเรื่องนี้กันทั้งครอบครัวโดยมีพ่ออย่างเราคอยสอนให้ลูกรู้จักทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะครับอย่าลืมชวนลูกของเราเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ลูกของเราก็แข็งแรงส่วนพ่อก็สุขใจหายห่วงแล้วครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่7โฆษณาเปลี่ยนนิสัย
2: นี่คุณพ่อต่อก็เมื่อวานฉันคุยกับทิพย์เมียเธอเขาบ่นน่ะเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะชักจะอยากทาครีมหน้าขาวอยากผมยาวตรงแบบสาวๆในโฆษณาแล้วนะ
3: ก็จะไม่อยากนั่นอยากนี่ได้ไงครับพี่โฆษณากรอกหูย้อมใจกันอยู่ทุกวันกระทั่งรักแร้ยังต้องเรียบเนียนเลยพี่แม่ทำไปได
2: ้ทำเป็นขำรู้ไหมตามิกของฉันน่ะไปล้อเด็กผู้หญิงข้างบ้านว่าน้องดำ .com นะเด็กเขาร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่เลยดีนะที่เขาไม่โกรธอ่ะกลัวเขาจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เลิกกันน่ะลูกก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ย
3: คิดมากอีกแล้วนะพี่หมอเป็นเพราะอิทธิพลในโฆษณาต่างหากล่ะดูเจตวงของผมสิมีทั้งพ่อทั้งแม่ยังทำไปได้ต้องบอกว่าดูพ่อสิตัวก็ดำผมก็หยิกยังหล่อจนแม่หลงรักเลย
1: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเชื่อโฆษณาและโฆษณาทางโทรทัศน์ก็มักจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสร้างเรื่องราวจูงใจให้วัยรุ่นอยากโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพโฆษณาที่สื่อว่าการมีผิวขาวสดใสคือปมเด่นผิวคล้ำกลายเป็นปมด้อยผลก็คือมีโฆษณาเครื่องสำอางผิวขาวออกมามากมายในท้องตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีครีมชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีผิวได้อย่างถาวรข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กล่าวว่าคนที่ใช้ครีมแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะสารเคมีบางชนิดไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูเหมือนขาวขึ้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆปฏิกิริยาเคมีอาจจะทำให้ผิวหน้ากลับค้ำผิดปกติอย่างถาวรได้หรือครีมบางชนิดผสมสารที่มีฤทธิ์ลอกผิวใช้แล้วดูผิวใสขึ้นแต่ความจริงคือผิวจะถูกลอกจนบางลงเรื่อยๆและเกิดอันตรายในที่สุด
2: แย่จังนะมีอย่างที่ไหนมาสร้างนิสัยแย่ๆให้ลูกเรามองคนแต่ภายนอก
3: ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยเราต้องคุยกับลูกเยอะๆสิครับสอนให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทำโฆษณาเขาสอนลูกมากกว่าเราเด็ดขาด
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: จบตอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเลยปราบพนันออนไลน์ปิดกั้นแล้วกว่า 7.1 แสน URL ใช้ AI สกัดเว็บพนันบังรับมือฟุตบอลโลก2569สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบตองนี้สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้องค์ครั้งละ 5-7 เม็ดละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาองค์แล้วชื่นใจ
5: โอ้ยจุ๊บขะแกงว้าวแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: จุ๊บขะแกงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับครบจบเรื่องแมลง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสิ่งได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเลยปราบพนันออนไลน์ปิดกั้นแล้วกว่า 7.1 แสน URL ใช้ AI สกัดเว็บพนันบอลรับมือฟุตบอลโลก2569พร้อมแต่งอินฟลูเอนเซอร์หยุดปักหยุดแปะหยุดปั่นฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานครับ
8: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสั่งทุกหน่วยใช้มาตรการทั้งด้านสืบสวนปราบปรามและปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์พนันทุกรูปแบบล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สามารถติดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพนันได้แล้วกว่า 717,000 URL พร้อมเดินหน้าขยายผลจับกุมเครือข่ายเว็บพนันอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอสตล.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์เป้าหมาย309เว็บไซต์และเตรียมรับมือช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจจับและปิดกั้นเว็บพนันฟุตบอลออนไลน์เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการสกัดกั้นและเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงโดยระหว่างต้นปี2569พบเยาวชนอายุ 15-25 ปีหรือกลุ่ม Gen Z เข้าสู่วงจรพนันออนไลน์มากกว่า4ล้านคนขณะที่เครือข่ายพนันปรับรูปแบบการเงินผ่านระบบบัญชีนิติบุคคลคริปโตเคอเรนซีและการโฆษณาแฝงการไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์และวิดีโอสั้นจึงขอเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหยุดปักหมุดหยุดโปรโมทและหยุดชักชวนการเล่นการพนันออนไลน์เพราะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ช่วงต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
9: เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดเก็บวัตถุระเบิดสำหรับทำเหมืองแร่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐฉานของเมียนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า55คนและได้รับบาดเจ็บอีก70คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนด้านโมฮัมหมัดบาเกกาลิบาหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐไว้ใจไม่ได้พร้อมระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมทำข้อตกลงใดๆกับสหรัฐหากข้อตกลงนั้นไม่ได้รับประกันสิทธิอันพึงได้ของอิหร่านอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ชี้ว่าอิหร่านเตรียมพร้อมที่จะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากถล่มเป้าหมายในอิสราเอลและประเทศอื่นๆในภูมิภาคหลังจากฟื้นฟูคลังแสงใต้ดินที่ถูกโจมตีทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว ปิดท้ายที่พายุโซนร้อนซังนีกำลังเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้โอกินากวาและเกาะอามามิด้านกรมอุตุวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงลมกระโชกแรงฝนตกหนักและดินถล่มอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
0: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญสีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์ภูมิมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสูงข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธนบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1
16: FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

มนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1 ใน 3 อต้านไผ่อ้วนลงพุง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมเทระบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเผยผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศในรอบ1เดือนทลายเครือข่ายผู้ค้ายาได้กว่า 1,600 เครือข่ายและกระเหตุนักโทษยาเสพติดแหกคุกในพื้นที่จังหวัดพะเยาขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพะเยารับแจ้งจากเรือนจำจังหวัดพะเยาว่านายเดชรัตน์อายุ28ปีผู้ต้องขังคดียาเสพติดหลบหนีจากเรือนจำและไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่13ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านท่าเรือตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาได้เปิดปฏิบัติการติดตามตัวตามเส้นทางหลบหนีและจุดเสี่ยงต่างๆแต่ถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่และกำลังเร่งแกะรอยติดตามเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินการตามกฎหมายและคุมขังต่อไปรัฐบาลเผยผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศในรอบ1เดือนทลายเครือข่ายผู้ค้ายาได้กว่า 1,600 เครือข่ายยึดยาบ้ากว่า128ล้านเม็ดไอซ์กว่า9ตันพร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า631ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคม2569สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดได้ 1,611 เครือข่ายจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากประกอบด้วยยาบ้ากว่า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมและยาอี 3,650 เมตรนอกจากนี้ยังยึดอาวุธปืน322กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกเงินสดกว่า4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่ากว่า631ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลได้ขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันปกป้องสังคมไทยและลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ข้อมูลสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามได้กับคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
11: ข้อม สุขภาพต่อมทอมซินอักเสบเฉียบพลันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งโดยมากมักพบบ่อยในเด็กเล็กเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะพบน้อยลงอาการสำคัญคือเจ็บคอกลืนและเจ็บมีไข้ปวดศีรษะกลืนลำบากต่อมทอมซินโตบวมแดงกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะมีไข้สูงและพบหนองบริเวณต่อมทอมซินคำแนะนำในการดูแลสุขภาพคือรักษาสุขลักษณะให้ดีอยู่เสมอเช่นล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีไข้และเจ็บคอไอจามหากมีไข้สูงเจ็บคอกลืนลำบากควรพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองหรือรับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเพราะจะทำให้เกิดการดื้อยาได้สถานการณ์เหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ที่ระบุช่วงจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้าง ขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลาน
6: ร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ก่อ

0: เหตุรุนแรงยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสและวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักครึ่งชั่วโมงยอดใช้จ่ายทะลุ11 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: เร่งรีบตอนนี้ให้สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้องค์ครั้งละ 5-7 เม็ดละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาองค์แล้วชื่นใจ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักโดยหลังเปิดระบบเพียง30นาทีมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 62,000 รายจากผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจากกว่า 70,000 รายการผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านลือปอกตำบลตุยชงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายน2519แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้วุธปืนยิงใส่จนเกิดการปะทะกันขึ้นส่งผลให้อาสาสมัครทหารพานวุฒิพงษ์ชุ่มเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาปัจจุบันเจ้าที่ได้ส่งกำลังบำรุงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมท่านนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเตือนให้ผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือพาหลบหนีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิริยะจันทรารายงาน
4: การสนับสนุนและปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111ให้ความสำคัญติดตามกับคุณณัฐนันท์ รังสินครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Army Youth Leader Nextประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมพร้อมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการพัฒนาภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการสร้างวินัยในตนเองตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงฝึกความเสียสละความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนคุณภาพที่มีความพร้อมทางด้านความรู้คุณธรรมและภาวะผู้นำเพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรช่วงจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่ฉันเมาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ่ะ
1: เฮ้ยตายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมาไม้เสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติภพต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อกเกิดของโรค 4. ทำให้เสียชื่อเสียง 5. บั่นทอนปัญญาและ 6. ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงรายวันแรกคึกคักประชาชนออกมาใช้จ่ายจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โอ้ยทุกแก

0: โอหรือให้เลือกถึง545สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เป็นเด็กทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: บรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกคึกคักประชาชนใช้เสื้ออาหารเช้าช่วยลดค่าครองชีพแต่ร้านค้าในตลาดชุมชนส่วนใหญ่ยังปฏิเสธเข้าร่วมโครงการเพราะกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานครับ
4: บรรยากาศโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เชียงใหม่วันแรกคึกคักประชาชนใช้ซื้ออาหารเช้าช่วยลดค่าของชีพแต่ร้านค้าในตลาดชุมชนส่วนใหญ่ยังปฏิเสธเข้าร่วมโครงการเพราะกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังการใช้จ่ายวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ผู้มีสิทธิ์ต่างศึกษาขั้นตอนเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันล่วงหน้าเพื่อออกมาจับจ่ายซื้อของเช่นที่ร้านโจ๊กหน้าวัดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีชาวบ้านเดินทางมาประเดิมใช้สิทธิ์ซื้ออาหารเช้าอย่างต่อเนื่องนายประเทืองบอกว่าตนเองซื้อโจ๊กในยอดรวม95บาทรัฐบาลช่วยจ่าย57บาทและใช้เงินส่วนตัวเพียง38บาทซึ่งหากบริหารจัดการเงินที่รัฐกำหนดให้ยอดรวม333บาทเฉลี่ยครบทั้งเดือนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของผู้มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีด้านแม่ค้าโจ๊กตลาดบ้านท่อระบุว่าที่ผ่านมาเคยถอนตัวเพราะกังวลเรื่องภาษีแต่ครั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรจึงยอมกลับเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นแต่จากการสำรวจตลาดชุมชนบ้านท่อที่อยู่ไม่ไกลกันพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมเพียง2ร้านเท่านั้นเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยยังหวาดกลัวเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังและบางรายประสบปัญหาเรื่องเงื่อนไขภูมิลำเนาไม่สามารถหาผู้ใหญ่บ้านมารับรองสิทธิ์ได้ส่งผลให้คนในชุมชนเสียโอกาสในการเลือกซื้ออาหารสดและสิ่งของที่จำเป็นใกล้บ้านเพื่อลดค่าครองชีพอย่างน่าเสียดายศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านกองตัดเมืองน้ำคำในรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาใกล้กับชายแดนจีนเมื่อวานนี้เพิ่มสูงขึ้นเกือบ60คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า70คนแรงระเบิดยังทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังพังเสียหายขณะที่ทีมกู้ภัยยังพยายามช่วยเหลือและค้นหาผู้ที่อาจยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้านกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLA ซึ่งควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเปิดเผยกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุของเหตุระเบิดครั้งนี้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุระเบิดที่จัดเก็บไว้ใช้ในการทำเหมืองแร่และโรงโม่หินได้เกิดระเบิดขึ้นเองพร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและว่าทางกลุ่มกำลังเร่งดำเนินการจัดส่งความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังกล่าวได้ว่าจะนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านชาวบ้านในพื้นที่ได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของทางการที่อนุญาตให้มีสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายอยู่ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัย
5: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
2: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษาเมื่อคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: กว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอภิสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เรา2คนก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินและก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวร่วมพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้ครับ
1: วันนี้วันหยุดด้วยนะคะเป็นวันหยุดชดเชยด้วย
2: ใช่ครับ
1: แต่เราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ
2: ใช่ครับเป็นเพื่อนพูดคุยกันเนี่ยนะฮะ
1: เป็นไงคะวันนี
2: ้หลากหลายประเด็นก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เห็นภาพบรรยากาศนะครับมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับไปร่วมทําบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าเลยนะครับฟังเทศน์ฟังธรรมส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ่อเฒ่าแม่แก่เนี่ยนะฮะปู่ย่าตายายก็นําในส่วนของลูกหลานนะเด็กๆตัวเล็กๆคุณมาธนน
1: ท์
2: นะครับก็ให้ซึมซับกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอันดีทางศาสนาของเรา
1: เป็นการสืบทอดนะคะประเพณีหนึ่งด
2: ้
1: วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำความดีนะคะละเว้นความชั่วค่ะ
2: ครับก็เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาจริงๆวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลโลกนะครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคม2569จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคมก็ตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ทำให้วันนี้1มิถุนายนเนี่ยเป็นวันหยุดชดเชยเนี่ยนะฮะก็ภาพบรรยากาศอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคราวนี้ถ้าเราจะย้อนดูความสำคัญของเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงจริงๆแล้ววันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ใช่แค่สำคัญกับพุทธศาสนิกชนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลโลกด้วยตามประกาศของสหประชาชาติเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: วิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน6นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของวันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมี3ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันคราวนี้คำว่าวันวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่าวิสาขบูรณมีบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนครบมาบรรจบกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ครับ
1: ก็เริ่มตั้งแต่วันประสูตินะคะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติขึ้นบนโลกณลุมพินีวันปัจจุบันก็คือประเทศเนปาลตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีแล้วก็วันตรัสรู้ก็หลังจากที่ออกผนวดและบำเพ็ญเพียรพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีและวันปรินิพพานก็คือหลังจากที่ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาและโปรดเวนยสัตว์เป็นเวลาถึง45ปีพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีเช่นกันนะคะ
2: ครับก็เป็นเหตุการณ์อันอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันเวียนมาบรรจบครบในวันเดียวกันเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังวันวิสาขบูชายังได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลโลกอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องของสันติภาพความเมตตาและการหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นหลักสากลนะฮะองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นี่แหละจึงได้มีการประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542วันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษนะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชามาฝากให้กับคุณฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยเนี่ยนะครับรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับรวบรวมแล้วก็มีการลงเสียงพร้อมเผยแพร่โดยคุณนพดลทิติภาธรเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: ขบูชาพวกเรามาน้อมใจถึงพุทธ
1: วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เตือนให้เราระลึกนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางดับทุกข์แล้วนำมาสั่งสอนชาวโลกทางนั้นคืออริยสัจ4หัวใจคือการเข้าใจทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่เหตุในปี2569นี้วันวิสาขบูชายังเป็นวันพิเศษกว่าทุกปีเพราะตรงกับวาระ120ปีชาตการของท่านพุทธทาสภิกขุพระนักปราชญ์ของโลกที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสคือผู้ที่นำแก่นธรรมของวันวิสาขบูชามาสรุปให้คนธรรมดาอย่างเราๆได้เข้าใจง่ายที่สุดท่านบอกว่าหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปลงได้เรื่องเดียวคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเคยเทศไว้ว่า
2: วันวิสาขบูชาที่จะเตือนท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ตัวกูเป็นของกูให้รู้ว่าสิ่งนี้แหละตัวกูของกูนี่แหละเป็นพยามารเป็นความทุกข์เป็นทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาความว่างจากสิ่งนี้แหละ เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเราเราจึงมีความสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่ง
1: อันว่าตัวกูของกูนี่แหละครับคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดคนเราเมื่อเกิดมาเรามีตัวกูเราก็อยากได้ของกูบ้านของกูรถของกูชื่อเสียงของกูพอไม่ได้ดั่งใจตัวกูมันก็ทุกข์พอของกูจะเสียไปตัวกูมันก็กลัวก็โกรธท่านพุทธทาสสอนเราให้กลับไปดูที่เหตุในวันวิสาขบูชานี้นอกจากจะไปเวียนเทียนที่วัดแล้วลองเวียนเทียนในใจดูนะครับเวียนเพื่อละเวียนเพื่อวางท่านพุทธทาสใช้ทั้งชีวิตเพื่อบอกเราว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของวัดของพระแต่เป็นเรื่องของการดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจเราเมื่อวางตัวกูของกูได้ใจเราก็จะเบาสบายนั่นแหละครับคือนิพพานชั่วคราวที่เราทุกคนเข้าถึงได้เนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมและ120ปีชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุในปีนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทันสมัยถูกท่วนดีงามและเป็นจริงเสมอเหมือนท่านเพิ่งพูดไว้เมื่อวานนี้เอง

0: ่ะขอบคุณคุณนพดลทิติภาธรนะคะนำเรื่องราวดีๆเป็นรายงานพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชามาฝากกันในวันหยุดชดเชยแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเดือนมิถุนายน2569เนี่ยนะคะคุณณฐาวันหยุดราชการรวมมีถึง2วันเลยนะม
1: ี
0: ฟันหล่อวันนึงค่ะก็คือวันหยุดชดเชยวันนี้วันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทำให้หลายท่านเนี่ยนะคะวางแผนท่องเที่ยวเริ่มแล้วนะอยากจะไปเที่ยวไหนกันล่ะพักผ่อนกันขนาดเดียวกันนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยวันที่มีความสำคัญทางศาสนาวันพระวันสำคัญสากลอะไรต้องตามทางสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็ถือว่าถ้าในมุมของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการเนี่ยคาดหวังว่าจะมีค่าใช้จ่ายมีการใช้จ่ายจากประชาชนเข้ามานะในช่วงนี้ยิ่งมีโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะก็ซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็ใช้โอกาสเนี้ยไปกลับบ้านกับภูมิลำเนาก็มีนะคะแล้วก็ไปทำบุญเข้าวัดแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็หลายคนได้ต่อเนื่องนะคุณมารัฐมนตรีในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดพรุ่งนี้วันฟันหล่อก็คือวันทำงานอีกหนึ่งวัน
0: ลาได้อีกวันเน
1: า
0: ะ
1: ลาเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้คร่ำยาวเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยนะฮะก็เป็นในส่วนของสิทธิเวลาของแต่ละหน่วยงานเขามีการอนุมัติอนุญาตกันเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆหลายคนบอกว่าท่องเที่ยวหน้าฝนเนี่ยก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาน
0: ชุ่มฉ่ำใช่ไหม
1: ชุ่มฉ่ำถ้าไปดอยนะไปบรรยากาศที่มันธรรมชาติ
0: มีฝนตก
1: ลง
0: ม
1: าเน
0: ี่
1: ยนะ
0: เสียงกบร้อง
1: แต่ว่าภาคใต้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหน้าฝนไปแล้วน่าจะเป็นฤดูมรสุมของเขานะแล้วก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าออกคลื่นลมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงด้วยดังนั้นพี่น้องภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอากาศเข้ามาที่เรื่องของเราดีกว่านะวันพรุ่งนี้กองทัพบกได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ส่วนกลางเซ็นเตอร์นะฮะภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับมีกำหนดจัดกิจกรรมถวายพระเกียรติได้แก่พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเวลา 8:20 น.นะครับส่วนกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์54รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 8:00 น.ใช้พื้นที่คือบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับต่อมาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 8:40 น.มีพิธีไถ่ชีวิตกระบือและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์นะครับในขณะที่ช่วงเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของกำลังพลทุกระดับชั้นอีกด้วยครับ
0: พรุ่งนี้ใช่ไหมคะถ้าใครต้องการจะไปบริจาคโลหิตต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอนะ
1: ใช่ครับ
0: เขากำหนดตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงเลยใช่ไหมคะสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้วันพรุ่งนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: กองบัญชาการกองทัพบกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณแน่นอนเลยก็คือการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยในระหว่างวันที่1นะคะก็คือวันนี้จนถึง30มิถุนายน2569ที่บริเวณด้านหน้าของห้อง221อาคาร2ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะกำลังพลที่อยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกนี้ทราบดีอยู่แล้วนะคะในส่วนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันมีการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและงานเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดวันพรุ่งนี้แล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะจัดวันอื่นๆตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะ
1: ครับซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับกองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับกิจกรรมเริ่มดำเนินการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็เพื่อเป็นการที่ส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกแล้วก็ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายนะครับโดยกำหนดก็คือระหว่างวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ในวันที่5มิถุนายน2566 69ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในวันนี้ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีที่เขตคลองสามวากรุงเทพด้วยซึ่งก็มีกำหนดระหว่างวันนี้นะฮะปฏิบัติแรกก็จะยาวไปจนถึงวันที่4มิถุนายน2569ก่อนจะมีกำหนดลาสิกขาในวันศุกร์ที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ
0: แป๊บนี้เองนะคะเอาช่วงนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมกันนะคะสำหรับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เนี่ยก็มีจำนวนทั้งสิ้น49นายค่ะซึ่งก็ใช้ให้สิทธิ์นะคะในการลาอุปสมบทได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นวันลานะไม่มีว่าจะต้องเสียไปสำหรับวันลาช่วงนี้นะคะโดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วก็กรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักค่ะก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารถวายพระได้นะในห่วงของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงเลยค่ะก็ไปได้เลยค่ะสำหรับที่ถ้าสำหรับท่านที่ต้องการจะมีส่วนร่วมนะคะในการทำบุญครั้งนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณแม่รัฐมนตรีเขายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับกำลังพลกองทัพบกจำนวน49นายนะครับโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเขาเป็นผู้จัดนะก็จัดขึ้นที่วัดตาลเอนที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครแค่นี้เองเนี่ยนะฮะมีบริการทางการแพทย์ด้วยแล้วก็มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้โดยกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลของกองทัพบกจำนวน8แห่งนะครับอีกทั้งยังมีกิจกรรมจิตอาสาประเพณีสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนแต่กิจกรรมจิตอาสาเนี่ยไม่เพียงแค่หน่วยทหารเท่านั้นนะครับทราบมาว่าหน่วยงานราชการอื่นๆของจังหวัดเองของอำเภอของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาทำพี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปร่วมกันได้เลยครับ
0: ได้แก่อะไรบ้างเช่นเก็บขยะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เก็บขยะ
0: ขุดลอกคลอง
1: ขุดลอกคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ
0: ทำความสะอาดนะคะสาธารณสถานต่างๆค่ะในส่วนของรัฐบาลค่ะช่วงต้นเดือนก็คือ 1-3 มิถุนายนเนี่ยก็มีการจัดนิทรรศการด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลนี้ที่วัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศเลยมีการจัดงานอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังคะในวันนี้เป็นวันอาจจะเรียกเป็นวันพระก็ได้นะหรือชดเชยอ่ะนะคะมาฟังเพลงดีๆกันดีกว่าทำดีได้ดีอัศนีวสันต์ค่ะ

0: ฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้ามาดูช่วงนี้นะครับคึกคักคึกครื้นชื่นมื่นทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้านะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันแรกที่เขาประเดิมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคุณล่ารัฐมนตรีใช่ไหมครับ
3: ค่ะก็แหมดิฉันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรื่องสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องเต็มที่กันหน่อยนะ200ใช่ไหม
2: ใช่ฮะเดี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยใช้ไปแล้วเดี๋ยวหลังจบรายการเราใช้ต่ออีกเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ไทยช่วยไทยพลัสนะคุณผู้ฟังสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่6 นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาจนถึงเวลา23 นาฬิกาก็คือ5 ทุ่มตรงของทุกวันเนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ในส่วนของบริการส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของวันที่15 มิถุนายนก็ราวๆกลางเดือนนะครับถึงวันที่30 กันยายนเวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ใครหลายคนก็ให้ความสนใจสินะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนคุณจำได้ไหม
3: ค่ะ
2: หน้าธนาคารกรุงไทยนี
3: ่โอ้โหสแกนกันนะ
2: ยืนยันตัวตนนะเป๋าตังยืนยันตัวตน
3: มีเอารองเท้าไปจอง
2: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยของการจองคิว
3: จองคิวด้วยรองเท้านะคะต่างชาติคงเห็น
2: นะถอดรองเท้า
3: ถอดรองเท้าวางนะคะ
2: คนไทยนี่เก่งจริงๆเนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ช่วยใช้จ่ายสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่ารัฐจะออกให้ 60% พี่น้องประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับทำให้หลายคนเริ่มค้นหาว่าไทยช่วยไทยพลัสซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะ
3: ค่ะก็จุดเด่นของโครงการก็คือสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าร้านอาหารแล้วก็บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศเลยนะคะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไทยช่วยไทยพลัสซื้ออะไรได้บ้างเมื่อกี้คุณพูดละ
2: ใช่ครับ
3: ก็นึกกันใหญ่เลยนะว่าอะไรบ้างหนาที่เราจะต้องพอได้สิทธิ์มานี่ต้องคิดอีกน้องว่าจะซื้ออะไรนะคะก็มีหลากหลายหมวดหมู่เขาแนะนำมาหมวดหมู่แรกก็คือของใช้สิ่งประจำวันนี่แหละนะคะของกินอันดับแรกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ
2: อาหารเครื่องดื่ม
3: ใช่แล้วนิยมกันมากเลยเช่นอาหารก็ร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆร้านสะดวกซื้อร้านเครื่องดื่มร้านขนมรวมถึงร้านอาหารที่เข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่บางแห่งด้วยนะคะ
2: แล้วก็ต่อมาของใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ได้อะไรบ้างครับคุณมากทั้งหมดครับ
3: ค่ะของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสระผมผงซักฟอกคุณนึกถึงอะไรอีก
2: สบู่ยาสีฟ้า
3: อะไรอีกน้ำยาล้
2: างจาน
3: กระดาษทิชชู่ของใช้จำเป็นทั้งหลายนะคะ
2: อ
3: ุปกรณ์ทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็อันนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเราได้ประจำเดือนมันต้องใช้อยู่แล้วเนอะของพวกนี้นะคะก็ช่วยได้เยอะเลย
2: ต่อมาก็ร้านโชว์หวยนะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป้าหมายเป้าประสงค์จริงๆของรัฐบาลเขาก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้ก่อนหน้านี้พวกร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการจำนวนมากอย่างเช่นร้านของชำร้านโชว์หวยตลาดชุมชนเนี่ยนะตอนนี้อันนี้ตึกถึงไปถึงตลาดแถวบ้านเลยทีเดียว
3: คุณ
2: แ
3: ม่ที่ต่างจังหวัด
2: ที่อ่างทองนะฮะร้านต่างๆเนี่ยก็ช่วยมือไม่แพ้กันจริงๆก็จะได้เป็นการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นร้านค้าพวกนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการนะครับแล้วก็หมุนเวียนสู่ชุมชนโดยตรงเลยทีเดียวฮะ
3: ค่ะรวมถึงค่าเดินทางแล้วก็บริการขนส่งบางประเภทนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการเลยก็คือสามารถใช้กับบริการเดินทางได้บางส่วนนะเช่นอะไรแท็กซี่เงี้ยแท็กซี่ก็ใช้ได้นะ
2: ได
3: ้
2: นะ
3: พี่วินพี่วินมอเตอร์ไซค์เอากับเขาด้วยตุ๊กตุ๊ก
2: ตุ๊กไทยแลนด์
3: ตุ๊กไทยแลนด์ก็ร่วมด้วยนะคะรถสาธารณะบางประเภทก็ช่วยลดภาระค่าเดินทางประจำวันได้ดีด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็รถสาธารณะทั้งหลายแหละ นะคะแล้วมีอะไรอีก
2: ก็ร้านค้าร้านบริการทั่วไปในบางพื้นที่เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับร้านบริการอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นร้านซักรีดร้านตัดผมนะร้านซ่อมทั่วไปร้านขายสินค้าเบเกอรี่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของแต่ละพื้นที่เราดูไปแล้วว่าซื้ออะไรได้คราวนี้มันจะมีสินค้าหรือว่าในส่วนของบริการบางประเภทที
3: ่ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได
3: ้มีอะไรบ้างที่ไม่ได้นะคะ
2: ครับ
3: แม้ว่าจะมีหลายอย่างนะพูดมาตั้งเยอะแยะเลยนะคะก็มีรายการที่ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็เช่นสินค้าต้องห้ามทั้งหลายอ
2: ่
3: ะต้องห้ามก็รู้อยู่แล้วอะไรห้ามอ่ะนะคะที่มันเป็นภัยทั้งหลายอ่ะนะสลากกินแบ่งรัฐบาลบุหรี่ยาสูบทุก

0: มก็แน่นอนถ้าไม่ร่วมโครงการจะได้ได้ไงอ่ะ
1: นะนี่นะครับก็ชัดเจนนะกลุ่มผู้ฟังสินค้าต้องห้ามบุหรี่ยาสูบนะครับสิ่งผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วน
0: ะ
1: บางคนสงสัยว่าเอสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ได้หรอไม่ได้นะกลุ่มผู้ฟังนะเขาให้เอาไปซื้อในส่วนของสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะของกินของใช้ต่างๆ
0: ของใช้ประจำวันทั้งหลายค่าเดินทางค่าขนส่งไอ้บริการขนส่ง
1: บางคนจะต่อยอดแก่กฎหมายรัฐบาลนะก็หวังพึ่งโชคลางนี่แหละก็เดี๋ยวลงทุนกับสลากเต็มที่เลยไม่ได้นะกลุ่มผู้ฟังนะก็รายละเอียดของวงเงินเบื้องต้นของโครงการนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับรัฐเขาจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนรวมแล้วเนี่ยนะครับ 4,000 บาทนะครับตลอดโครงการเพราะว่าเขาก็ระยะเวลาประมาณ4เดือนด้วยกันเนี่ยนะฮะ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนจำกัดวงเงินช่วยเหลือต่อวันด้วยเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ร้านค้าที่สมัครร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จริงๆตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ยังสมัครได้อยู่บางร้านค้าย
0: ังลังเลอยู่นะบางร้านค่ะ
1: นะสมัครได้คุณผู้ฟังจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันแนวทางการสมัครเขาออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับหนึ่งก็คือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมได้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่แอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันที
0: อันนี้ก็ง่ายหน่อยนะคะ
1: นะครับ
0: ต่อไปก็ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเลยอันนี้อาจจะยุ่งยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะคะผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหน่วยงานที่กำหนดที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นะคะ
1: ค
0: แล้วก็ต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะก่อนยื่นเอกสารสมัครส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นพวกรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะแล้วก็รถร่วมบริการเนี่ยสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงได้เลยกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่เรานำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อย
0: รวดเร็วจังเลย
1: รวดเร็วมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่คุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัชชาตินำทีมวิ่ง9กิโลเมตรย้ำจุดยืนพร้อมสั่งงานกทม.ต่อขณะที่อภิสิทธิ์ควงอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังคนที่เคยรักประชาธิปัตย์จะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบ้านมาจ่ออยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้เชี่ยวชาญให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: เบี้ยเต็มเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
1: จุ๊บขะแกงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: อภิสิทธิ์ควงอนุชาหาสิงห์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังคนที่เคยรักประชาธิปัตย์จะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจกลับมาเลือกประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่ากทม.คุณยศวัฒน์ผ่องประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเช้านี้ที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เมธชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนซึ่งวันนี้ประชุมนโยบายเรื่องการบริหารจัดการตลาดทั้งเรื่องของความสะอาดของตลาดการดูแลห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยรวมทั้งการแก้ปัญหาคนจรจัดในตลาดซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการคนจรจัดดูแลสวัสดิการทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกเรื่องคือปัญหาขยะซึ่งขณะนี้โรงเก็บขยะที่มีอยู่ทั้งอ่อนนุชและหนองแขมต้องทำให้เป็นระบบปิด 100% ไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดและปล่อยน้ำเสียปฏิกูลรั่วไหลออกมาขณะเดียวกันคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโรงกำจัดขยะก็ต้องดูแลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าประมาณกทม.จะมีจำกัดก็ตามสำหรับปัญหาน้ำท่วมในกทม.ต้องวางแผนให้เป็นระบบการลอกคลองต้องมาควบคู่กับประตูระบายน้ำและต้องทำอะไรที่ไม่ฝืนธรรมชาติส่วนผลโพลล่าสุดที่คนกทม.ชอบผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคนั้นนายอนุชากล่าวว่าผลโพลในกทม.ก็เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์จะเห็นว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ต่อเนื่องไม่ได้หายไปไหนดังนั้นเหลืออีก20กว่าวันก็หวังว่าจะทำให้คนที่เคยรักประชาธิปัตย์ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมายศวัฒน์ พงษ์ประภาสเป็นนะครับ
3: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิคด้วยการวิ่งตามเส้นทางเป็นรูปเลข9ไทยและเลข9อาหรับโดยกิจกรรมวิ่งกับชัชชาตินี้เริ่มขึ้นในเวลา 5:30 นมีจุดนัดพบกันที่บริเวณโค้งตาหวานสวนลุมพินีจากนั้นเริ่มวิ่งรอบสวนลุมพินีให้เป็นรูปเลข9ไทยมุ่งหน้าขึ้นสะพานเขียวเพื่อเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิติและวิ่งรอบสวนให้เป็นรูปเลข9อาหรับรวมระยะทางทั้งสิ้น9กิโลเมตรพอดีกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของนายชัชชาติและทีมกรุงเทพทำงานซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายสวน15นาทีที่มุ่งกระจายพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กเข้าไปในระดับชุมชนเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายได้ภายในระยะเวลาการเดินเพียง15นาทีควบคู่ไปกับนโยบายกรุงเทพเดินได้เดินดีที่เน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและทางเท้าให้เชื่อมโยงถึงกันอย่างปลอดภัยการออกวิ่งในวันนี้จึงเป็นการยืนยันว่าทีมกรุงเทพทำงานมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไป
5: สามมิถุนาสุภวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีศรีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาที่สานุทิศประสาทพรพิพิธสำฤทธิ์ผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแท้ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นที่ระบบช่วงจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องและเอกนิติลงพื้นที่ตลาดธนบุรีทดลองไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: 7วัน7วัน7วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถ

0: เอกนิติลงพื้นที่ตลาดธนบุรีทดลองไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักย้ำช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมเปิดตรวจสอบโปร่งใสเตรียมทบทวนสิทธิกลุ่มเปราะบางเข้าครม.คุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนใช้สิทธิจำนวนมากโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นโดยรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายลดลงจากการสอบถามประชาชนและผู้ค้าพบว่าระบบใช้งานง่ายสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อมแนะนำให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชันวิเคราะห์ยอดขายเพื่อบริหารจัดการธุรกิจและเข้าถึงสินเชื่อในระบบโดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านคนและร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านรายโดยยังเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบนายเอกนิติยืนยันว่าโครงการมีความโปร่งใสยินดีให้ตรวจสอบได้เต็มที่เนื่องจากระบบดิจิทัลทำให้เงินถึงมือประชาชนโดยตรงขณะเดียวกันเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนสิทธิผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดโอกาสให้เข้าถึงโครงการเพิ่มเติมในระยะต่อไปอีกทางด้านธนาคารกรุงไทยเผยยอดใช้จ่ายช่วงเช้าวันแรกอยู่ที่ประมาณ170ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิเกือบ 900,000 คนสะท้อนการตอบรับที่ดีของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
0: จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเรือเปาะตำบลบุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเวลา12นาฬิกาภายหลังผู้ก่อเหตุเป็นแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเปิดทางหลบหนีทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมาแสดงตนและเข้ามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เป็นรังที่4ในคืนวันวิสาขบูชาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองหาดท้ายเหมืองคุณชนากรเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
2: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ภูเก็ตพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติรอป.3ระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนด้วยอากาศยานไร้คนขับหลังเฝ้าสังเกตการจนแม่เต่าวางไข่สำเร็จเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเลขไมโครชิปพบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางไข่ก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นรังที่4ของการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจำนวนไข่ทั้งสิ้นมี136ฟองไข่สมบูรณ์106ฟองไข่ลม30ฟองจากการประเมินหลุมไข่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึงเจ้าหน้าที่จึงทำการขุดย้ายไข่ทั้งหมดเพื่อไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองเพื่อให้ฟักตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยระวังตลอด24ชั่วโมงจากการเหลี่ยมทองรายงาน
3: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะท่านรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปรุงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหร
5: ายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเนาะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแต
2: ่ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุหลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิยายนะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมอกุลหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีลีที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตนนั่งเองเอาอย่างนี้อกุลหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วไปเลยเดี๋ยวอ้วช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งล้มผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ่นี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100นั่นน่ะ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหลซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับ
2: ครับผม
3: 94.5
4: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
6: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

นรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิด

0: ุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจือด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาตินึงก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหกค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังไม่บังคับใช้เปลี่ยนป้ายทะเบียนสีฟ้าและผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1มิถุนายน69สักครู่ติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันปีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีคลิก1-7มิถุนายนนี้สมาชิกปีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีคลิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มปุ่มนะคะ
1: กรมการขนส่งทางบกแจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังไม่บังคับใช้เปลี่ยนป้ายทะเบียนสีฟ้าและชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นชูประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนผู้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นขอชี้แจงว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM2.5 โดยมีรายละเอียดข้อเสนอคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้ป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมไปถึงป้ายประมูลและป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถมีเวลาดำเนินการภายใน1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงกรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมประชาชนจึงขอเชิญ

0: นให้ผู้ขับขี่รถไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หัวข้อการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไฟฟ้าเพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิทธารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว848และ415รางวัลเลขท้าย3ตัว410และ938รางวัลเลขท้าย2ตัว95และรางวัลที่1 173770
2: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยชีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าถึงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะท่านรัฐขันธ์ธรรมวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1

0: ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่ว
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกดีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อภิวาทเอกอนันต์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายกอนุทินโพสต์เชิญชวนคนไทย26ล้านคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสออกไปจับจ่ายใช้สอยกันโดยรัฐออกให้ 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันเดือนละ 1,000 บาทและประชาชนออกเอง 40% เอกนิติติดตามไทยช่วยไทยพาสวันแรกรับฟังเสียงพ่อค้าประชาชนคนแห่ใช้สิทธิ 8.9 แสนคนสะพัด170ล้านบาทปัตตานีคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกหนุนลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่ตลาดเช้าที่เมืองอุทัยธานีก็คึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์วันแรกแน่นหลายร้านค้าติดป้ายเชิญชวนลูกค้าชี้เข้าร่วมโครงการแล้วช่วยกระตุ้นยอดขายได้รัฐบาลเปิดตัวนกกระซิบบนแอปถุงเงินเพื่อร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนเริ่มใช้1มิถุนายนนี้รัฐบาลเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมทลาย 1,611 เครือข่ายยึดยาบ้า128ล้านเม็ดไอ้กว่า9ตันอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาทรัฐบาลยังหนุนบุญบั้งไฟพนมไพรสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับมรดกวัฒนธรรมอีสานสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจของชาติสดุดีผู้กล้าอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่ขณะที่ปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเจรจาให้เข้ามอบตัวหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วล่าสุดตม.สระแก้วยืนยันด่านบ้านคลองลึกยังปิด 100% ผ่านได้แค่คนถูกผลักดันป่วยฉุกเฉินชัดชาติสร้างเส้นทางวิ่งเป็นเลข9ไทยและ9แอรบิกรวมระยะทาง9

0: ิโลเมตรใช้สะพานเขียวเชื่อมต่อสวนลุมพินีสวนเบญจกิติย้ำสุขภาพดีไม่มีขายยันทีมกรุงเทพทำงานพร้อมสารต่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงเบอร์5ทั้ง2ใบชูตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบตรวจสอบได้ย้ำจัดการปัญหาขยะทั้งระบบลั่นจะทำให้คนรักประชาธิปัตย์กลับมาดร.มลิกาสกละสารหลักเมืองพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเชื่อเป็นหลักแห่งความมั่นคงพร้อมมือสเตทฟู้ดพาราไดซ์ขาย7วันหมุน24ชั่วโมงรับความมั่นคงอาชีพประชาชนเพชรรองโฆษกพรรคประชาชนเดินหน้าช่วยอิทธิวัฒน์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข1ต่อเนื่องเดินหน้าลุยตลาดเมืองใหม่นาเกลือขอคะแนนสนับสนุนสร้างพัทยาเพื่อทุกคนเสรีพิสุทธิ์โพสต์ภาพโผล่หน้าบ้านในวินหรือแจ้งความปมเขากระโดงผู้อนุทินหากเฉยเจอละเว้นปฏิบัติหน้าที่สืบภาค2ผนึกกำลัง DSI และตำรวจพัทยาบุกตรวจผับอินเดียกลาง Walking Street เมืองพัทยาพบเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักกทม.โอกาสเกิดฝน 60-70% เสี่ยงน้ำท่วมล่าสุดอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ประกาศงดเล่นน้ำตกห้วยแม่ขะเม่นชั่วคราวหลังฝนถล่มน้ำป่าไหลหลากเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในหมู่บ้านรัชฌานเขตควบคุมของกองกำลังชาติพันธุ์ TNLA ใกล้ชายแดนจีนบ้านพังยับกว่า100หลังยอดดับล่าสุดเพิ่มเฉียด60รายผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว848และ415รางวัลเลขท้าย3ตัว410และ938รางวัลเลขท้าย2ตัว95และรางวัลที่1หมายเลข173770
1: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

I've got a feeling we'll be seeing each other again. เสียงของ Al Wilson นักร้องในแนว R&B จาก Meridian, Mississippi เจ้าของเพลงดังอย่าง The Snake ที่เคยอยู่บนอันดับ27ของ US Pop เขาเคยร่วมงานกับ Johnny Rivers Blue Eyed Souls วินเพจจากบาตรงรูชลุยเซียนาแต่ว่าเขาไปเกิดที่นิวยอร์กนะครับซึ่ง Johnny Rivers ปัจจุบันท่านอายุ83ปี Al Wilson ยังมีเพลงที่เคยฮิตบนอันดับ1คือ Show and Tell รวมทั้งเพลง The Snake ของท่านที่ถือว่าเป็นเพลงประจำของแนวดนตรีแบบ Northern Soul เสียงนุ่มๆเพราะๆฟังและอบอุ่นของ Al Wilson กับเพลง I've Got a Feeling We'll Be Seeing Each Other Again เพลงที่ให้พลังบวกแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามแต่เชื่อแน่ว่าคงจะได้เจอกันอีก Got a feeling we'll be seeing each other again เป็นผลงานการประพันธ์ของ Carl Hampton กับ Homer Banks คู่หูคู่นี้มีชื่อเสียงในการแต่งเพลงออกมาในแนว Soul ใน Pop Culture เพลงนี้นี่ไปอยู่ในหนังสือ My Breaking Point God's Turning Point หนังสือขายดีโดย Rickที่เท็กซาดาผู้เขียนเพลงนี้เขาได้บอกไว้เลยนะครับว่าได้ยินเพลงนี้เล่นออกอากาศทางสถานีวิทยุในช่วงฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2519แล้วก็ติดอยู่ในหัวเลยเพลงนี้ทำให้เขานึกถึงสาวในตาสีน้ำตาลที่เพิ่งเจอมาเมื่อเร็วๆนี้ I've got a feeling we'll be seeing each other again มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว R&Bหากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2519หรือ1976ซึ่งในปี2519นี้เราก็มีเหตุการณ์สำคัญมากอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือ6ตุลา19ลองไปค้นไปหากันดูนะครับว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณลืมไปแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5กับการเสด็จประพาสยุโรปจึงทำให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5พระราชทานถึงพระบรมราชินีนาถในเวลานั้นนะครับเราจะได้ดื่มด่ำกับภาษาในยุคนั้นและการสื่อสารของพระองค์ที่ชัดเจนไม่เวิ่นเว้อและด้วยภาษาที่อ่านและทำให้ต้องแอบยิ้มเลยทีเดียววันเสาร์ที่10เมษายน2439เมื่อคืนนี้ต้องจัดการเรื่องจักรพรรดิไม่ต้องนอนเหงื่อโทรมแต่เผอิญไม่ใคร่หลับเองพอหลับก็เกิดพัดหยุดอยู่ข้างจักรกุลาหลวันนี้คลื่นมีมากกว่าที่ล่วงมาแล้วแต่ถึงดังนั้นก็พอทำให้แม่เล็กเมาได้เท่านั้นดินโลกนั้นยิ่งกว่าแม่เล็กหลายเท่าเมาจะออกหน้าหายเป่งๆไปชายไม่สบายเล็กน้อยแต่แรกมาทำนองเป็นไข้แต่เดี๋ยวนี้สบายดีแล้ววันนี้เห็นเกาะหลายเกาะแต่ฉันไม่จดเพราะคงซ้ำกับใบบอกพระยาสลิดดีสำเนาข้อบังคับที่ว่าให้พระยาสลิดดีส่งมาด้วยแล้ววันนี้นั่งโกหากันหลายชั่วโมงมีเรื่องขันอย่างหนึ่งท่านสมมุตินั่งอยู่ในห้องกรมสรรพศาสตร์เดินเข้าไปเห็นนั่งทรงตัวท่าทางเหมือนผูกคอตายกับท่อลมที่ทำด้วยผ้าใบเอะอะวุ่นวายถามกันว่าทำไมได้ความว่าลมมันพัดลงมาทางท่อนั้นเย็นดีเอาหัวยื่นเข้าไปให้เย็นผมจะได้ไม่ร่วงเลยเห็นผมอ่อนขึ้นมาใหม่กันสนุกเต็มทีวันนี้ลงมืออ่านไดอารี่ของชาออฟเปอร์เซียน
แกจดจนเจ้าจอมตามไปส่งดูเกิดความท้อใจเต็มทีเวลาที่ไปรัสเซียดูเหมือนการต้อนรับวันละ18ชั่วโมงแต่เขียนย่อๆวันหนึ่งจะเกือบ30หน้ากระดาษนี้เป็นอย่างมากเกรงว่าจดหมายนี้จะไม่ตลอดไปได้วันนี้ตั้งใจจะนอนหัวค่ำเพราะพรุ่งนี้จะถึงแต่เช้าค่อยๆติดตามกันนะครับรับรองมีเกร็ดต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวอีก3เพลงในแนว R&B ที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงดังของปีพ.ศ. 2519ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เพลงในแนวฟังกี้กำลังฮิตมากๆดังนั้นเพลง Tear the Roof Off the Sugar Give Up the Funk ซึ่งเป็นเพลงที่โดดเด่นมากนะครับในแนวดนตรีแบบฟังกี้เรียกว่าเป็นต้นแบบเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้ Tear the Roof Off the Sugar Give Up the Funk เป็นงานของวง ParlamentR&B Funk Psychedelic Soul จาก Plainfield, New Jersey ปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินเพลงในแนวฟังกี้เท่าไหร่แล้วนะครับมันคล้ายๆกับพวกทางดิสโก้มาแล้วก็ไปฮิตกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้มาฟังเสน่ห์ของดนตรีในแนวนี้ก็จะมาสะกิดความทรงจำเราได้เป็นอย่างดี Roof of the Suckerเคยไปอยู่บนอันดับ5ของ Billboard Hot Soul Singles ลำดับที่15บน Billboard Hot 100เพลงที่2คุณต้องคุ้นเคยมากๆนะครับกับทำนองเพลงนี้ A Fifth of Beethoven เป็นงานต่อยอดมาจากเพลงคลาสสิกเป็นผลงานของ Walter Murphy มือคีย์บอร์ดนับเรียบเรียงเสียงประสานนักแต่งเพลงและrecord producer คนสำคัญจากนิวยอร์กซิตี้เชื่อแน่ว่าคนในยุคดิสโก้ต้องเคยเต้นระบำกับเพลงนี้เพราะเป็นเพลงดังมาก A Fifth of Beethoven เป็นการนำงานของ Beethoven's Symphony No. 5มาใส่เข้าไปในจังหวะดิสโก้ A Fifth of Beethoven เป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever นอกจากนั้นเพลงก็ยังถูกไปใช้อยู่ในมินิซีรีส์เรื่อง Mrs. America ไปอยู่ในไพลอตโปรเจกต์ Glee ซึ่งก็เป็นซีรีส์ดังมากในช่วงปี2009หรือ2552นะครับนอกจากนั้น A Fifth of Beethoven ก็ยังปรากฏอยู่ในทั้งภาพยนตร์ในโฆษณาในทีวีอะไรต่างๆอยู่ใน Pop Culture ตลอดก็อยู่บนอันดับ1บน US CastboxUS Record World และ US Billboard Hot 100อันดับ13บน US Billboard Adult Contemporary และอันดับ10บน US Billboard Hot Disco Singles และ US Billboard Hot Soul Singles และปิดท้ายกันที่ Blue Eyes Soul คนดัง Bob Skaggs จากเมือง Canton Ohioปัจจุบันนี้ท่านอายุ81ปีแล้วนะครับเป็นทั้งนักร้องและมือกีตาร์ในแนว R&B, Jazz, Blues, Soft Rock คนขาวที่เล่นและร้องดนตรีเหมือนคนดำ Bob Skaggs มากับเพลง What Can I Say 3เพลงในช่วงนี้ Tear the Roof Off the Sugar Give Up the Funk โดย Parliament A Fifth of Beethovenโดย Walter Murphy และปิดท้ายกันที่ What Can I Say จาก Boss Skaggs

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวากุลทางสุชาติ radio.comและทาง FM 94.5 MHz Beautiful Music ตระหนักถึงความสำคัญของการที่เราจะรักษาและทำนุบำรุงสมองของเราไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ไปก่อนการอันควรหนึ่งวิธีในการที่จะบำรุงรักษานี้เอาไว้ได้ก็คือการใช้สิครับสมองนี้ต้องใช้ยิ่งใช้ก็จะยิ่งปราดเปรื่องแต่ปัจจุบันนี้การใช้สมองในการทำงานอะไรต่างๆก็มีผู้ช่วยมาเยอะด้วยการมาของ AI และ AI Agent เราไม่ต้องไปคล่ำเคร่งอะไรกับส่วนงานต่างๆเหล่านั้นกันมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะสบายเกินไปแล้วก็ขาดการใช้สมองของเรามากดังนั้น Beautiful Music จึงรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับเขียนจดหมายมาคุยกันมาร่วมสนุกกันมาแชร์ข้อมูลกันประมวลความคิดของเราออกมาเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรจะเขียนด้วยมือจะพิมพ์ออกมาทางคอมพิวเตอร์ผ่านเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ได้เล่าเรื่องราวความทรงจำความรู้สึกนึกคิดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวบุคคลที่เป็นตัวอย่างหรือเรารู้สึกเราคิดถึงแล้วดีโรโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่หรือลูกๆหลานๆที่เขาทำตัวดีๆพฤติกรรมของเขาดีอะไรที่เราสังเกตเห็นมาเล่ามาแชร์กันนะครับแนะนำเพลงมาด้วยจะส่งเพลงไปฝากถึงใครก็บอกมาด้วยหรือจะโยนประเด็นของการช่วยกันคิดวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นต่างๆก็ส่งมาได้เช่นกันส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมมีเสื้อฮู้ดสีดำแขนยาวลายม้ากราฟิกอยู่10ตัวในช่วงนี้นะครับจะมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกับเราถ้าเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวจะหาสิ่งอื่นมามอบให้นะครับเป็นที่ระลึกกันเผอๆจะได้จัดมีตติ้งคนที่เขียนจดหมายมาคุยกันด้วยดีไหมครับเราเป็นไอเดียเฉยๆนะคิดเห็นอย่างไรแจ้งกันมาอีก4เพลงในแนวฟังกี้ที่แบบฮิตมากๆในยุคนั้นนะครับช่วงปี2519ไปเริ่มต้นกันที่24พี่น้อง The Brothers Johnsonจาก Los Angeles, California ประกอบไปด้วย George Johnson และ Louis E. Johnson พวกเขาจะมากับเพลง Get the Funk Out My Face อยู่ในเดบิวต์อัลบั้มของพวกเขา Look Out for Number 1 Get the Funk Out My Face เคยไปอยู่บนอันดับ4ของ US Billboard Hot Soul Songs Chartอันดับ15บน US Billboard Dance Club Songs อันดับที่30บน US Billboard Hot 100ตามด้วยวง The Bar K จาก Memphis, Tennessee กับเพลง Shake Your Rump Up The Funk และเบรกอารมณ์กันด้วยเสียงหวานๆของ Dionne Warwick กับเพลงแนวฟังกี้ที่ออกจะบัลลาดนิดนึงนะครับ Once You Hit The Road เล่าเรื่องราวดราม่าของความสัมพันธ์ถ้าใจแตกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยากที่จะกลับมาปิดท้ายกันที่ Godfather of Soul James Brown คราวนี้ท่านจะนำเพลงในแนวโซลมาผสมกับฟังกี้กลายเป็นเพลงนี้ครับ Get Up Off of That Thing สี่เพลงในแนว R&B Funky Soul Get the Funk Out My Face The Brother Johnson ChickYou'll rump up the funk, the bar case. Once you hit the road, Dionne Warwick, let get up off of that thing, James Brown.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับที่นี่ตรงนี้5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันมีแนวเพลงที่แตกต่างกันไปในทุกวันไม่ซ้ำกันเลยวันจันทร์แบบนี้ก็จะเป็นเพลงในแนว R&B เพลงของคนดำผิวสีที่เป็นต้นกำเนิดเพลงในแนวอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแจ๊สและร็อกแอนด์โรลแล้วก็เพลงในยุคปัจจุบันวันอังคารจะเป็นเพลงในแนวคันทรีมิวสิกสำหรับคนที่ชอบเพลงในแนวนั้นนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียววันพุธเราก็เลือกเอาเพลงป๊อปท็อปคิดของทศวรรษที่1960มาฝากคุณผู้ฟังกันวันพระราชบดีก็เป็นการอ่านจดหมายตอบจดหมายเปิดเพลงตามคำแนะนำตามมโนที่ดีเจนึกออกบ้างอะไรบ้างเรียกว่าจัดกันแบบฟรีสไตล์นะครับวันพระราชบดีวันศุกร์ก็จะเป็นเพลงท็อป10ของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษวันเสาร์จะเป็นเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดฟังกันแบบชิลๆวันอาทิตย์ Sunday Special ช่วงนี้อยู่กับเดมเชอร์รี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่นะครับคุณเดินทางมาถึงเอพิโซดที่39เราไปเลือกไปค้นไปหาเพลงที่ท่านได้บันทึกเสียงเอาไว้มาให้คุณได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็เป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้าหาเพลงที่ท่านเอาไว้เลือกกันมาตั้งแต่เพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A นะครับปัจจุบันนี้มาถึงอักษร S แล้วแล้วก็วนกลับมาวันจันทร์ที่เรามาอยู่กับเพลงในแนวปลายปีแบบวันนี้นะครับอีก3เพลงไพเราะของปีพ.ศ.2519หรือ1976เพลงที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของโจไซมอนเป็นอีกหนึ่งศิลปินในตำนานวงการเพลงในแนว R&B และโซลท่านมีเพลงที่เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard R&B Chart อย่างThe Choking Kind, Power of Love, Get Down, Get Down, Get on the Floor เป็นต้นนะครับวันนี้เราจะไปฟังเพลง I Need You, You Need Me ของท่านตามด้วยวง The Miracles กับเพลง Love Machine Part 1และปิดท้ายกันที่ Cool and the Gang กับ Open Sesame Part

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทางสื่อสารสอง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้าม

0: บ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านจึงตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือ

0: ก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยเกื้อกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามไม่งามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา
1: เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลวงพ่อสุธียกตัวอย่างสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือการปฏิบัติต่อธรรมชาติค่ะ
0: หลวงพ่อต้องการให้คนหยุดคิดแล้วมองธรรมชาติที่ตัวเองกำลังปรุงแต่งสร้างเขาขึ้นมาแต่ถ้าจริงธรรมชาติถ้าเราไม่ทำลายเขาเลยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรครับเพียงแต่คอยดูอย่าทำลายครับแต่ที่นี่ธรรมชาติของเรามันส่วนหลายๆเนี่ยมันถูกทำลายเพราะนั้นเราต้องไปคืนเขากลับมาฟื้นฟูเขากลับมาประคับประคองเขาอย่าทำลายล้างเขาแล้วเราก็เอาเขาแหละเป็นตัวอย่างครับ
1: กฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความจริงนะคะกระทั่งโลกแห่งวิทยาศาสตร์ยังมุ่งค้นหาความจริงจากธรรมชาติเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ตัวอย่างที่หลวงพ่อสุธีชี้ให้เราได้เห็นและได้คิดก็คือต้นไม้ซึ่งแม้จะมีชีวิตไม่ได้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ทว่ามันก็ยังรู้จักประโยชน์ของการพึ่งพาอาศัยนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่สมดุลไม่เบียดเบียนไม่ทำลายกันและผลลัพธ์ที่ได้คือทุกอย่างที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต่างก็อยู่รอดและเติบโตไปด้วยกัน
0: ต้นไม้ต้นหนึ่งมันเอียงจะล้มไปนี่มันไปอาศัยต้นไม้ต้นหนึ่งค้ำยันอยู่ไหมไอ้ผาป่าเนี่ยเวลาเขานั่งดูต้นไม้เขาอยู่ในเสนาสนะป่าเขาดูถึงอะไรเอ๊ะต้นไม้ต้นนี้นะมันอยู่วันดีคืนดีลมพัดมันเอียงลู่มาไอ้ต้นนี้มันยังไปค้ำกันอยู่พอค้ำกันอยู่ไม่นานเท่าไหร่รากมันถอนมาครึ่งหนึ่งเหลือรากสุดท้ายอยู่ติดมันเกิดแล้วลำกลางต้นมันโผล่ยอดขึ้นมาใหม่แตกหน่อขึ้นตั้งลำขึ้นใหม่เขาไม่มีวิญญาณสถิตนะเขาเพียงแต่น้ำในน้ำบ่มีชีวิตไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่เขากลับยังอาศัยคือกลุ่มกันดูว่าเขาคืนตัวกลับเขาเจริญรุ่งเรืองเขาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรลำธารคบเคี้ยวอยู่ในพื้นที่อันไม่ใหญ่ไม่กว้างนั้นอาศัยต้นไม้อย่างไรต้นไม้อาศัยลำธารอย่างไรท้องฟ้านะครับนภาอากาศเมฆหมอกทั้งหลายอาศัยต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้านี้อาศัยเขาคือตกเป็นฝนลงมารักษาความสมดุลเขาพร้อมกับความทวีความลุกหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นซึ่งพืชพันธุ์ธัญญาณและป่าอุดมสมบูรณ์ป่าธรรมชาติของป่ายิ่งทวีคูณขึ้นไม่มียั้งอยู่เพราะเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่เอาระเบียบโดยในเดียวกันโลกของวิสัชก็ต้องพึงอยากให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองไปซึ่งวิวัฒนาการทางเครื่องมือกลไกอุตสาหกรรมต่างเท่าทันลุดหน้านานาประเทศลุดหน้าไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ในนิเวศวิทยาอย่างชุ่มเย็นสุขสงบที่สุด
1: สิ่งที่หลวงพ่อสุธีพูดแม้เป็นหลักความจริงแต่คนในสังคมมักละเลยมุ่งพัฒนาแต่ด้านวัตถุโดยไม่นึกถึงคุณธรรมจึงเป็นที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและอีกหลายๆปัญหาโดยในนี้ผู้คนจึงเริ่มมองหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นธรรมอนุเคราะห์อภิบาลโลกเพื่อให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขมีวัฒนาการขึ้นอย่างที่เป็นโลกอย่างโลกที่มีความสุขเป็นเมืองในฝันเป็นเลยสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยคนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรมมีฮีริโอตะปาก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ให้เขามีสติปัญญาไปพร้อมกับความมีคุณธรรมมีความรู้พร้อมกับความเป็นคนมีคุณธรรมความละอายความเกรงกลัวตะบาไม่ใช่แต่รู้คิดคนจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: นิเวศวิจาร
0: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านจึงตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู่
1: เมื่อในความเป็นจริงมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมและมนุษย์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกสิ่งการทำสิ่งใดโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นจึงเป็นการทำลายตัวเองเช่นกันการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจึงช่วยให้สิ่งต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและความสมดุลนี้เองค่ะที่ทำให้ระบบทั้งหมดเจริญขึ้นดังเช่นที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุงและชาวบ้านได้ร่วมกันคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติคู่กับการฟื้นฟูคุณธรรมในจิตใจทำให้ในวันนี้หมู่บ้านเหล่ากกหุงซึ่งแปลว่าดินแดนที่รวมแห่งสายรุ้งเปลี่ยนจากพื้นดินเสื่อมโทรมกลายเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขเปลี่ยนจากหมู่บ้านที่คนแตกสามัคคีกลายเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันกวาดใบไม้ทำความสะอาดบริเวณวัดและชุมชนหรือการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงทุกครั้งที่มีโอกาสความอยู่ดีมีสุขในหมู่บ้านเหล่ากกหุงทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นว่าคุณธรรมคือสิ่งที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับชีวิตค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงนี้

ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุการกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดีและผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค่ำค่ะวันนี้1มิถุนายนนะคะเป็นวันหยุดเนาะหลายคนน่าจะกำลังเดินทางกลับมาถ้าทำงานวันที่2นะคะแต่ถ้าใครลาวันที่2มิถุนายนก็หยุดยาวเลยตั้งแต่30 31 1 2 3เดี๋ยวทำงานกันอีกทีนึง4มิถุนายนเลยนะคะแต่ว่าแม้จะเป็นวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังยังมีข้อมูลข่าวสารมาให้อัปเดตกันวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้วันแรกนะคะบรรยากาศปรากฏว่าโอ้โหคึกคักมากๆ3ชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุไปที่170ล้านบาทค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะคือมีคนใช้สิทธิ์โครงการเนี่ยทั่วประเทศประมาณ26ล้านคนก็ตามจำนวนที่ลงทะเบียนเอาไว้เลยแล้วก็ผ่านการอนุมัติของนายกรัฐมนตรีเองนายกออกมาโพสต์เลยนะคะเชิญชวน26ล้านคนตามจำนวนที่ลงทะเบียนนี่นะออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโครงการนี้อย่างที่บอกไปนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40%แล้วก็จ่ายสูงสุด200บาทต่อวันนะคะล่าสุดเมื่อ5โมงเย็นค่ะกระทรวงการคลังเขาอัปเดตยอดใช้จ่ายวันนี้ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ800ล้านบาทแล้วค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังคะฝนตกหนักมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้พื้นที่แถวๆสนามเป้าฝนจะตกแล้วเหมือนกันนะคะตั้งเขามาแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนค่ะ29จังหวัดที่จะต้องรับมือขณะที่กรมควบคุมโรคก็เตือนเฝ้าระวัง4กลุ่มโรคภัยสุขภาพที่มากับหน้าฝนปีนี้ด้วยมีอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือการที่มีข่าวมีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยจะเปิดด่านคลองลึกก็ส่งต่อกันเยอะเลยในโซเชียลมีเดียรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะด่านยังไม่ปิดขออภัยด่านยังปิด 100% ไม่มีการเปิดให้เด็กกัมพูชาข้ามมาเรียนหนังสือนะคะคือมีการแชร์ข้อมูลกันออกไปว่าเราเปิดด่านให้เด็กๆกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยแล้วก็บอกว่ามีการปิดล้อมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่นราธิวาสทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1รายมีถึงประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
4: เบสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: ดูอีกนะเลือก BEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ BEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกนะ Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบสมทุกเรื่องแมลง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: กลับ มาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่บรรยากาศการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะบรรยากาศวันแรกคึกคักมากๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะโดยคุณวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่านอกจากจะคึกคักแล้วนะคะถ้าดูข้อมูลปรากฏว่าเปิดใช้6โมงเช้าปุ๊บ30นาทีผู้ใช้สิทธิ์ทะลุไปที่ 62,000 คนเลยค่ะยอดใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ11ล้านเศษๆอันนี้แค่30นาทีแรกนะคะแล้วพอผ่านไป3ชั่วโมงอัปเดตอีกครั้งช่วง 9:00 น.เช้ามีผู้ใช้สิทธิ์ไป 800,000 กว่าคนเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจทะลุ170ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรายงานบอกว่าภาคเหนือคึกคักมากเปิดวันแรกก็คนออกมาใช้สิทธิ์กันที่น่าสนใจคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนที่สูงค่ะซึ่งทางอำเภอได้ประชาสัมพันธ์กันเอาไว้ล่ะบอกว่ามาใช้สิทธิ์มาซื้อของใช้ประจำวันไปเก็บตุนกันไว้ซึ่งกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางใช่ไหมคะโดยเฉพาะสิทธิ์ที่สนับสนุนเต็มเพดานคือ200บาทถ้าต้องเหมารถจากดอยมาใช้สิทธิ์ในเมืองก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ก็จะต้องรวมกลุ่มกันมาฝ่ายปกครองในพื้นที่อาจจะต้องช่วยเหลือกันบ้างนะคะมีข้อมูลจากทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าตอนนี้นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณล้านกว่าแห่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมไปถึงร้านค้าทั่วไปอย่างเช่นรถแท็กซี่รถโดยสารในกรุงเทพขสมก.ก็เข้าร่วมด้วยสามารถใช้ได้เลยทีนี้ค่ะตรงที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หลายคนก็ยังต้องย้ำกันอยู่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเผลอไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วไม่ได้ถามจะต้องจ่ายเงินส่วนตัวเต็มๆ 100% เลยนะคะที่ใช้ไม่ได้เลยนะร้านเสริมสวยทำเล็บร้านสปาเหล่านี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามาตรการเนี่ยเขามุ่งไปที่การลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานแล้วก็น้ำมันก็คือถ้าเป็นร้านทำเล็บร้านสปาร้านนวดเหล่านี้รัฐบาลก็อาจจะยังมองว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเข้าไปลดภาระอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยบริการฟุ่มเฟือยทีนี้วงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนค่ะคือ 1,000 บาทย้ำกันตรงนี้นะคะ 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะคือเดือนมิถุนายนเราได้ 1,000 ใช่ไหมคะต้องใช้ให้หมดถ้า30มิถุนายนปุ๊บยังใช้ไม่หมดวันที่1มิถุนากรกฎาเนี่ยนะคะวันที่1กรกฎานะโดนตัดหมดเลยนะคะสมมติว่า30มิถุนายนเราใช้ไป900บาทตื่นเช้าขึ้นมาเงินอีก100บาทของเราหายไปจากระบบแล้วไม่สามารถทบได้ไม่สามารถเอาไปสมทบในเดือนถัดไปได้คือระบบเนี่ยเขาจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในทุกๆ1เดือนส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลเขาก็เตรียมเปิดลงทะเบียนเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐรอบใหม่เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้ค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ไปลงพื้นที่ค่ะไปดูที่ตลาดสดธนบุรีไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ไปทดสอบใช้สิทธิ์ครั้งแรกด้วยไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อมะพร้าวถอดเสื้อก็คือเขาจะเลาะเอาเปลือกออกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมันจะได้ทานได้ง่ายก็ต่างชาตินิยมใช่นะคะเวลามาที่ประเทศไทยก็จะกินมะพร้าวถอดเสื้อกันคุณเอกนิติซื้อไปลูกหนึ่งแล้วก็ย้ำบอกว่ามาทดลองใช้เองแล้วนะแล้วก็ระบบการใช้งานทำได้ดีซื้อง่ายแล้วก็ขายสะดวกด้วยรัฐมนตรีครั้งก็แนะนำผู้ใช้สิทธิ์ค่ะทดลองใช้ฟิวเจอร์นกกระซิบซึ่งเป็น AI ของรัฐบาลเขาเอาไว้ใช้ในระบบถุงเงินค่ะมันเป็น AI แชทบอทนะคะสำหรับร้านค้าระบบเนี้ยผู้ค้าสามารถเข้าไปใช้งานได้พิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามเลือกคำแนะนำได้คือเขาจะมีคำถามแนะนำเอาไว้ลองเลือกลองคุยกับนกกระซิบดูเขาก็จะตอบเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสการใช้ฟิลเตอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินรวมไปถึงการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทำการขายในวันต่อไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาระบบของรัฐให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ค้ามากขึ้นนะคะรัฐบาลเขาเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่เข้าร่วมโครงการอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มดำเนินการแล้วแต่ว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการยังเข้าร่วมโครงการได้อีก2เดือนนะคะมีระยะเวลาจนถึง31กรกฎาคมเลยทีนี้กระทรวงดีอีเขาออกมาเตือนกันหน่อยพอเกิดการสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เกิดขึ้นน่ะมันก็คล้ายๆคนละครึ่งนะคะคือมันเป็นโครงการเดียวกันเลยแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยพลัส 60/40มันก็มีข่าวปลอมออกมาการกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อเดือนคือข้อความนี้นะส่งมาผ่านลิงก์ SMS ค่ะแล้วก็ส่งมาตามระบบ ผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายของเราเนี่ยแหละเพราะข้อความแบบนี้เด้งเตือนกันตรงนี้เลยอย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เราสูญเงินในบัญชีแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวได้โดยเฉพาะการกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อเดือนผ่าน SMS หน่วยงานรัฐเขาไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ไปให้ใครกดให้ใครกรอกข้อมูลคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นเลยย้ำตรงนี้มีช่องทางเดียวผ่านทางเป๋าตังค์เท่านั้นอย่าส่งต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะถ้าใครกดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะโอ้มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาเดี๋ยวลองส่งต่อไปให้เพื่อนดีกว่าน่าสนใจอย่าไปส่งนะคะเพราะมันเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะว่าการแชร์ข่าวปลอมก็มีโทษเหมือนกันก็คือนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขาก็เตือนบอกว่าอยากจะให้รับฟังรับชมข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็สื่อที่เชื่อถือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของลิงก์หรือว่าเว็บไซต์ให้แน่ชัดก่อนที่จะกดหรือว่ากรอกข้อมูลใดๆเข้าไปนะคะคุณผู้ฟังไปที่ข้างบ้านรอกันหน่อยเว็บไซต์พนมเปนโพสต์เขารายงานว่ากัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อประเทศไทยเอาอีกแล้วคุณผู้ฟังค่ะเขากล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปสร้างพระพุทธรูปติดตั้งเสาธงอย่างผิดกฎหมายในดินแดนของกัมพูชาที่ยึดครองรายงานของเว็บไซต์พนมเปนโพสต์เนี่ยบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการ30พฤษภาคมชี้แจงว่าไทยได้ก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในพื้นที่ในจังหวัดพระวิหารแล้วก็อุดรมีชัยติดตั้งเสาธงไปด้วย2ต้นที่จังหวัดพระวิหารซึ่งการกระทำเหล่านี้ไม่ได้สามารถถือได้ว่าเป็นมาตรการเพื่อรักษาตำแหน่งทางทหารแต่มันขัดแย้งกับมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ1ของแถลงการร่วมของการประชุม GBC เมื่อ27ธันวาคมปี2025ข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อ2ก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะคงกำลังทหารในปัจจุบันเอาไว้โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมและไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารใดๆรวมไปถึงลาดตระเวนไปยังตำแหน่งของอีกฝ่ายส่วนข้อ3ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการฉบับนี้ไม่กระทบต่อกำหนดการไม่กระทบต่อการกำหนดเขตแดนพรมแดนระหว่างประเทศระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดเขตแดนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดดังนั้นกัมพูชาขอไม่รับเขาบอกว่าไม่ขอรับเส้นเขตแดนใดๆที่กำหนดขึ้นโดยใช้กำลังหรือการอ้างสิทธิ์ในดินแดนฝ่ายเดียวของไทยนะคะการประท้วงก็มีขึ้นเรื่อยๆตามสไตล์กัมพูชาละค่ะส่วนอีกประเด็นที่สร้างความสับสนอยู่ตอนนี้ก็คือข่าวลือว่ามีการเปิดด่านบ้านคลองลึกชายแดนกัมพูชานะคะทีเนี้ยชายแดนไทยกัมพูชาตรงบ้านคลองลึกเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะเราไม่ได้เปิดด่านด่านตอนนี้ยังปิด 100% ผ่านได้แค่คนที่ถูกผลักดันแล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าตอนนี้มันปั่นข่าวเยอะมากๆในโซเชียลมีเดียเปิดด่านอรัญจังหวัดสายแก้วบ้างละเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสืออันนี้ก็ยังไม่มีแล้วไหนจะมีการบอกว่าเราเปิดด่านคลองลึกอีกอันนี้ก็ไม่มีเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์สายแก้วก็เผยแพร่ข้อมูลยืนยันนะคะไม่มีการเปิดด่านอรัญประเทศกระแสข่าวเปิดด่านที่อยู่ในโลกออนไลน์เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นพันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.ที่สายแก้วยืนยันเลยค่ะด่านชายแดนยังปิด 100% ตามมาตรการที่กำหนดไม่มีการเปิดให้ประชาชนนักเรียนหรือผู้ประกอบการเดินทางเข้าออกตามปกติแต่อย่างใดชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิดอย่างเข้มงวดค่ะตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวในลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆมันสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับฝ่ายไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือแม้ว่าไทยจะพยายามที่จะฟื้นความสัมพันธ์ในหลากหลายด้านก็ตามแต่กัมพูชาเขาก็ยังมีข่าวปลอมในลักษณะแบบนี้ค่ะออกมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ข่าวปลอมผ่านทางเว็บไซต์ของกัมพูชาหรือ Facebook ของคนกัมพูชาเองนะแต่มันยังหมายรวมไปถึงเพจทางการของกระทรวงหรือรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทางการของกัมพูชาเองก็มีการออกมาเปิดเผยข่าวปลอมเหล่านี้อยู่เรื่อยๆปั่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยส่วนกรณีที่มีการพบเห็นบุคคลเดินทางผ่านด่านในช่วงเวลาก็ไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกตินะคะคือเขาจะให้ผ่านได้เฉพาะคนที่ถูกผลักดันกลับประเทศหลังถูกดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นเท่านั้นเลย การรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีด้านมนุษยธรรมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เราเปิดให้แต่ว่านอกนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้เปิดนักเรียนที่จะเดินทางข้ามพรมแดนมาเรียนหนังสือในฝั่งไทยก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเราไม่ได้เปิดอะไรเลยแล้วก็ปิดด่านทุกกรณียกเว้นรับคนไทยเข้ามาคนที่ถูกผลักดันกลับหรือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นคุณชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปดูจุดตรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองนุ๊กเพื่อยืนยันว่าประตูผ่านแดนยังปิดทั้งประตูเล็กประตูใหญ่ถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างหนาแน่นไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือว่าการผ่านเข้าออกเด็ดขาดล่าสุดจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นิติกรจังหวัดแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่เฟซนิวดังกล่าวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีการปั่นเฟซนิวแบบนี้ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐแอบเปิดหรือเปล่ารองผู้ว่าสระแก้วไม่รอช้าแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวนี้กันหน่อยมีรายงานว่าพรุ่งเนี่ยค่ะครม.จะพิจารณาเรื่องการโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้กับรฟม.เพื่อเดินหน้าระบบตั๋วร่วมที่จะใช้ร่วมกันในทุกเส้นทางทุกขบวนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเกี่ยวกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร
14: ์บโปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียงเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโตลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดแป้งผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: เหรอ
18: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดแป้งผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาโพคำนวณนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเช้าที่จังหวัดนราธิวาสค่ะทหารตำรวจแล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ้านรูเปาะที่ตำบลดุซงยออำเภอจะแนะนะคะภายหลังจากได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับคดีรอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนแต่ว่าในขณะที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเขาได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะก่อนเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตอบโต้แล้วก็เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุรวมไปถึงเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวสุดท้ายการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดแล้วเนี่ยนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้แล้วเจ้าหน้าที่ย้ำประชาชนค่ะถ้าพบเห็นบุคคลหรือว่าสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าหมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการนำพาหลบหนีการซ่อนเร้นการให้ที่พักสนับสนุนเสบียงอาหารต รงนี้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษหนักนะคะทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราบอกไปในช่วงแรกว่าหลายพื้นที่มีฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกมาเตือนจะตกต่อเนื่องไปจนถึง7มิถุนายนเลยค่ะแล้วก็หนักด้วยบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนตกประมาณ 60-70% ก็เตรียมตัวรับฝนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยคือพอฝนตกทีไรเนี่ยนะคะรถติดทุกทีคือพอตกลงมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะคุณผู้ฟังรถมันจะติดแล้วติดเลยนะคะแล้วติดยาวเลยคือช่วงที่ฝนตกลงมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหถ้าวันนี้ฝนตกแบบเวลาราชการปุ๊บนะเหนื่อยแน่นอนจะต้องใช้เวลาเดินทางกลับบ้านนานกว่าปกตินะคะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางสำคัญการใช้อุปกรณ์สื่อสารก็สำคัญเหมือนกันนะคะให้หลีกเลี่ยงหน่อยช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงหลีกเลี่ยงป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือโรคที่มากับฝนค่ะกรมควบคุมโรคออกมาเตือน4โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจตรงนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ติดต่อกันง่ายที่สุดเลยผ่านการไอจามนะคะแล้วก็สัมผัสสิ่งปนเปื้อนยิ่งลุยฝนอากาศยิ่งชื้นยิ่งแพร่เชื้อกระจายช่วงนี้หลายคนเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วไข้หวัดใหญ่มาไวมากนะคะทีนี้พอกลับมามันระบาดหนักอะค่ะกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้ววัคซีนกระตุ้นไปแล้วอาจจะเบาใจได้หน่อยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นโรคปอดโรคปอดบวมปอดอักเสบตรงนี้มักจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้จากไข้หวัดฉะนั้นก็ฉีดวัคซีนตามฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีนะคะสองคือกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะค่ะเนื่องจากว่าช่วงฝนตกเนี่ยนะคะก็มักจะมีน้ำขังได้ง่ายใช่ไหมคะตามพาหะต่างๆภาชนะต่างๆกลุ่มที่เป็นพาหนะที่มันรองน้ำแล้วขังน้ำไว้ตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็ยุงก้นป่องชั้นดีเลยเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายชิคุนกุนย่าแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะรวมไปถึงไข้มาลาเรียสำหรับคนที่ชอบไปป่าหน้าฝนต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าโรคชิคุนกุนย่าโรคไข้เลือดออกโรคไวรัสซิก้าเหล่านี้อันตรายกว่าที่เราคิดอีกนะคะกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารแล้วก็น้ำอันนี้ก็สำคัญต้องเฝ้าระวังกันเลยในช่วงหน้าฝนนะคะดื่มน้ำปนเปื้อนแบคทีเรียเข้าไปอาหารที่มีไวรัสมาปนกับความชื้นแฉะในหน้าฝนแบบนี้ก็จะอาจจะเกิดอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้แล้วก็อาหารเป็นพิษต้องยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะกลุ่มอีกโรคนึงคือโรคติดต่ออื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังจากการสัมผัสใกล้ชิดการติดมากับน้ำขังตามพื้นถนนอย่างเช่นโรคฉี่หนูโรคมือเท้าปากใครๆที่มีลูกเล็กๆน่ากังวลทีเดียวนะคะเพราะว่ามือเท้าปาก ISV โอ้มาทีไรพ่อแม่เนี่ยปวดหัวอะไรกุ้มขมับเลยนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมาแล้วเนี่ยรักษายากโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวด้วยช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมหน้าฝนทุกปีโรคนี้มาแน่นอนฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติใช่ไหมคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมที่จะเสนอวาระโอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้กับรฟม.บริหารเป็นกรรมสิทธิ์หนึ่งเดียวให้รฟม.เลยแล้วก็จะพิจารณาอนุมัติเดินหน้าดันนโยบายตั๋วร่วมจ่ายค่าโดยสาร40บาทตลอดสายเป็นของขวัญปีใหม่ปี70ให้กับประชาชนนะคะโครงการนี้นะคะมีหลักการการจัดทำก็คือ single ownership ก็จะให้พรม.พิจารณาว่าจะโอนย้ายรถไฟฟ้าในส่วนของกทม.แล้วก็แก้สัญญากับเอกชนให้ย้ายมาอยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.เป็นเจ้าของหากครม.รับทราบก็จะนำไปสู่การเริ่มต้นเจรจากับเอกชนแล้วก็คู่สัญญาค่ะเจรจากับกทม.เพื่อโอนสิทธิ์ปุ๊บก็พอโอนมาให้รฟม.ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถบริหารจัดการภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการทำราคาค่าโดยสารหรือว่าตั๋วร่วมสำหรับรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดสายเนี่ยคุ้นๆไหมคะก่อนหน้านี้ที่พรรคเพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลแล้วก็เขาหาเสียงเอาไว้มีโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ว่าโครงการนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้น พอมาถึงรัฐบาลของคุณอนุทินที่แม้จะมีพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลด้วยก็ไม่ได้ดึงเอาราคา20บาทตลอดสายมาบริหารจัดการแต่เป็นราคาใหม่ที่กำหนดขึ้นมาคือ40บาทตลอดสายเพราะมองว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าก็เป็นมาตรการของกระทรวงคมนาคมค่ะจะผลักดันให้การเดินทางเชื่อมต่อทุกสีทุกสายเบื้องต้น40บาทจะไม่ได้เก็บตามระยะทางนะคะคือเหมาเลยนะ40บาทตลอดสายเลยจัดเก็บตามระยะเวลาก็คือไทม์โซนเดินทางไม่เกิน40นาทีจ่าย40บาทแต่ถ้าเกิน40นาทีจ่ายอีก20บาทไกลๆหน่อยถ้าต้องเดินทางสัก50นาที45นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยอ่ะ60บาทนะคะรายละเอียดลึกๆลงไปต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้เป็นคร่าวๆที่ครม.เขาจะเสนอจัดทำเป็น Single Ownership ในวันพรุ่งนี้เพราะว่ากรณีการเดินทางระยะสั้นๆล่ะหลายคนก็บอกว่าถ้าเราเดินทางไม่ถึง20นาทีถ้าสัก5นาที2ถึง3สถานีจะคิดยังไงจะเริ่มต้นที่17บาทไหมหรือว่าจะเอาเป็น40บาทตลอดสายเลยเอ๊ะแล้วคนที่เดินทางน้อยๆก็เสียเปรียบเสียแบบนี้ต้องจ่ายยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะทีนี้40บาทไม่เกิน60บาทต่อวันเนี่ยจะมีมาตรการในการปรับขึ้นราคาปีละ10บาทหรือจะขึ้นต้นปี5บาทกลางปีหรือท้ายปีอีก5บาทอันนี้ก็แล้วแต่การปรับราคาเพิ่มเติมเวลาละ5บาทจาก40ก็เป็น45ถ้าเกินก็เพิ่มอีก5บาทจาก20ก็เป็น25แบบเนี้ยในปีที่2ตามที่คมนาคมเขาเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอที่ประชุมครม.อนุมัติพออนุมัติแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะคุยเจรจากับเอกชนได้มากน้อยแค่ไหนกับผู้สัญญานะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาชี้แจงกรณีข่าวการกำหนดให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อประชาชนชี้แจงแบบนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดย้ำไม่มีการบังคับให้ EV จะต้องจดทะเบียนแล้วก็ไปเปลี่ยนแผ่นป้ายไม่ใช่นะคะไม่ได้บังคับนะหากกฎกระทรวงนี้ออกมาก็จะใช้สำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่เท่านั้นรถที่จดทะเบียนไปก่อนแล้วก็สามารถใช้แผ่นป้ายขาวปกติได้เลยแต่ว่าจะเพียงแค่ว่าติดเครื่องหมายพิเศษเข้าไปหน่อยที่แผ่นป้ายเดิมเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังโรงเรียนเตรียมทหารเผยแพร่คำชี้แจงถึงผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารชั้นที่ปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2กรณีมีกระแสข่าวออกมาบอกว่ามีหากมีการแคปหรือดึงภาพจาก Facebook ของโรงเรียนไปส่งต่อหรือใช้ประกอบกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมอาจมีการสั่งลงโทษนักเรียนโดยทางโรงเรียนยืนยันนะไม่เป็นความจริงเลยคือภาพที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย Facebook ของโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะคะคือมันเป็นช่องทางทางการอยู่แล้วประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนักเรียนแต่ละชั้นปีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเขาก็เผยแพร่เป็นการสื่อสารแบบสากลผู้ปกครองรับทราบข้อมูลรับทราบข่าวสารดูภาพกิจกรรมต่างๆก็เปิดเผยเรื่องของการแคปไปใช้ไม่จริงนะโรงเรียนไม่ได้กำหนดเลยค่ะไม่มีนโยบายไม่มีคำสั่งห้ามดังกล่าวหรือผู้ปกครองท่านใดที่แคปไปแล้วจะลูกๆของท่านจะถูกลงโทษก็ไม่มีนะคะคือมันถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเขาจะแชร์จะส่งต่อก็ถือว่าน่าทำได้เพราะว่ามันเป็นการสื่อสารแบบสากลอยู่แล้วนะคะมีประเด็นเข้ามาร้องเรียนต่อเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณผู้ฟังกรณีชายหนุ่มเขาอ้างว่าเป็นหลานของนักการเมืองชื่อดังแล้วก็ใช้นามสกุลดังไปหลอกคบสาวก่อนฮุบกิจการฮุบรถสปอร์ตที่เป็นชื่อของฝ่ายหญิงนะผู้เสียหายไม่ได้มีเพียงแค่สาวที่โดนหลอกคนเดียวนะคะมันมีกลุ่มเพื่อนบ้านในหมู่บ้านย่านถนนกรุงเทพกรีฑาที่ถูกชวนมาลงทุนร้านอาหารอีก2รายด้วยคือกรณีนี้ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าหญิงสาววัย35ปีคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลกับทีมเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเนี่ยตนเองเนี่ยทำงานเป็นพริตตี้รับงานพิธีกรรู้จักกับชายหนุ่มคู่กรณีมานานหลายปีและทางออนไลน์แต่ว่าก็ไม่เคยคบหากันจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วตกลงปลงใจคบกันเป็นแฟนเพราะว่าเห็นใช้นามสกุลดังเป็นหลานนักการเมืองต่างๆนานาก็เชื่อใจนะคะก็พาเข้าบ้านคบหาสมาคมกันปรากฏว่าสุดท้ายฝ่ายชายเชิดรถสปอร์ตไปเลยแล้วก็พยายามทวงถามก็ไม่ได้คืนนะคะทีนี้มีผู้เสียหายอีก2คนที่ถูกหลอกไปลงทุนหุ้นร้านอาหารกระทั่งก็มารู้ความจริงจากคนที่ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนี่แหละค่ะประเด็นนี้โซเชียลกำลังสืบค้นว่าตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคนในตระกูลดังจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่มิจฉาชีพนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
20: ย่อโลกค่ะ
3: าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: ในห้วงเวลาแห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงปราบรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบรมีอย่างแท้จริงวังดุสิตนั่นเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปาลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: มันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสงสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไถจองราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสูงสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

าบทอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระชาติไทยอันมั่นคงและพระปิชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงส่งสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอม

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 10:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรสำหรับอาคารศรีสิรินธรเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่10พฤษภาคม2562และเสร็จเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทันสมัยรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สำเร็จผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสคูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG model เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเต๋มีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเต๋เสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรมทางกระโบในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงหอบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงงานระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษานำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีรวมกับวุฒิภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกตห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรผ่านการศึกษาต่อมาในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพยดานุภาเคราะห์ โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศีลารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวคหายุสังฆธรรมเป็นบทสวดที่สมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสาปุสาเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันประสูติทั้งนี้นวคหายุสังฆธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองจากนั้นเวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดโคกเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระปฐมเจดีย์วัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเมฆขำมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีรวม10รูปส่วนมาติกาสนับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่เชิดชูสรรเสริญนานับประการในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัทโอเคเนสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดโรงเรียนทวีพัฒน์ นางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกียรติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:30 น. ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดน้องบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครและในเวลา 19:00 น. มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิศวพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามและบริษัทเอ็กซ์เพรสทีสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเรียบร้อยค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธมลรัฐขันธวินหุค่ะรองผู้ว่าสระแก้วนำตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชาและครั้งสรุปยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 17:00 นวันแรกของโครงการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกุมกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกุ้งกิ๊ก

0: สามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ไทยช่วยไทยพลัด60/40วันแรกข้อมูลนะเวลา17:00 นยอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่าย5 ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6.93 ล้านครั้งจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนล้านค้าและจากกรณีที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือนั้นนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาย้ำอย่างไม่มีขณะที่เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วก็ได้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันไม่มีการเปิดด่านอรัญญประเทศและกระแสข่าวเปิดด่านที่อยู่ในออนไลน์ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนผลการตรวจสอบพบว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ยังคงล็อกด้วยกุญแจอย่างหนาแน่นโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดล่าสุดจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟซนิวดังกล่าวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสฉลองวันดื่มนมโลกชูคุณภาพนม GI น้องใหม่จากจังหวัดสกลนครสร้างมูลค่าการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปีคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นางอรบุญทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าล่าสุดทางกรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสกลนครทีนี้นมวาริสเป็นนมโคแท้ 100% จากแม่โคพันธุ์ผสมโพสไตล์ฟิเชียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมส่งผลทำให้น้ำนมโคมีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีผลผลิตสูงถึงกว่า16ล้านกล่องต่อปีมูลค่าตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปีทีนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันดื่มนมโลกจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้บริโภคนม GI ที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและคุณค่าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครคือนมวาริสโดยนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยนะคะผ่อนช่างคนรายการค่ะ
3: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22:00 นนะคะน้ำมันรัฐขันเทวินหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้ว

0: พี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่าน

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: แม่แม่
9: จ้าม
8: ีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่
9: ว้า

0: ล่นบักกี้อยู่ป่ะเนาะ
1: เฮ้ยเสียงไงฮะข้างูแง่จุรู้อยู่ป่ะนะ

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมก

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับท่อมนรัฐขันทวินหุค่ะร้านค้ารายย่อยอย่ากังวลไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดราคาภาษีย้อนหลังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: ทำเคใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุด

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหยุดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์จุฬาเฮอร์เลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ร้านค้ารายย่อยอย่ากังวลไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดราคาภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการคุณวิศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการและจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบไปอย่างใดทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากย้ำข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินด้านบุคคลธรรมดาประจำปีโดยสวัสดิ์ภูมิประภาสเลยนะครับ
3: ดีอีเตือนข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เสี่ยงสูญเงินข้อมูลส่วนบุคคลคุณธิตาเรสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายเวทังพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยกระดับความสำคัญด้วยการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยในวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำการตรวจสอบข้อความทั้งหมดกว่า168,476ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 5,129 ข้อความจำนวนนี้มีข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7 เรื่องเป็นข่าวจริง2 เรื่องและเป็นข่าวปลอม2 เรื่องเป็นข่าวบิดเบือน3 เรื่องสำหรับข่าวปลอมที่น่าสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900 บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS กระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมดังนั้นจะขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์อย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดก่อนธิตารีสายสว่างรายงานค
6: ่
5: ะ
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชา

0: กาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 นาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1 ใน 3 อต้านไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประ

0: ต่อโรงเรียนมัธยมสถาบันกฎวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฝากคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เชฟคุณหลับกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอ่ะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำเหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานดีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ้นี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดียวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็100นั่นน
0: ่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหวซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
2: ครับผม
3: 94.5 MHz
4: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
6: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสม

0: รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: 94.5 MHz

0: ีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสอสอสอ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แต่ได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยกลัวพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
2: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนจะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีครับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูโอ้ผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ่
2: ะ
3: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
2: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพ

0: และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได้
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz โอ้ยโยมตามตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขต

0: นิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ 1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ 1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้คนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: หลังเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานะครับในปีนี้ก็เป็นเพ็ญเดือน7นะฮะเนื่องจากว่าเป็นปีที่มีเดือนเกินหรือว่าอธิกมาสนะครับปีนี้ก็มาอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับ
2: ครับปกตินี่จะเป็นวันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสาระสำคัญของวันวิสาขบูชาก็ยังคงเดิมนะครับให้เราชาวพุทธได้น้อมรำลึกนึกถึงมหาบุรุษของโลกนะครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งของโลกที่เรียกว่าเป็นพระโลกกนาถนะครับเพราะว่ามนุษย์เราก็อยู่กับเรื่องราวที่เป็นความทุกข์กันโดยทั่วไปนะครับแล้วพระพุทธองค์ก็มาชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยครับ
2: ครับพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งความสงบนะครับนั่นก็คือไปไกลสุดก็คือนิพพานนั่นเองนะครับ
1: ครับในชีวิตรายวันของเราท่านๆเนี่ยนะครับก็มีสารพัดเรื่องราวที่เข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนก็ปรารถนาความสงบความเย็นนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับวันๆก็มีแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดความรุ่มร้อนนะครับในจิตใจในชีวิตนะครับ
2: ครับถ้าอยากพ้นไปจากตรงนั้นนะฮะท่านพุทธทาสท่านก็แนะนำใช่ไหมฮะที่เป็นคำเทศน์คำสอนเป็นนิพพานชั่วคราวนะฮะหากว่าเราสามารถที่จะละสามารถที่จะวางได้เนี่ยนะครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นนิพพานน้อยๆเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับไม่สามารถที่จะยึดครองมาเป็นเจ้าของมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นของเราได้นะครับต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวเราเองก็ตามแต่นะฮะ
2: ใช่ครับเราบังคับบัญชามันไม่ได้เลยจริงๆนะฮะ
1: ครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็คิดว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นของเราเราบังคับบัญชาได้นะฮะมนุษย์เราคิดกันอย่างนั้นนะฮะพอถึงเวลาจริงๆมันบังคับบัญชาไม่ได้ก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นดังที่ใจเราคิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการฝึกจิตพัฒนาใจจนกระทั่งกระจ่างแก่ใจนะครับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรถือว่าเป็นของเราแล้วก็หากมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะครับเช่นการพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นก็จะทำใจได้ง่ายขึ้นทำใจได้เร็วขึ้นนะครับ
2: ครับของแบบนี้ก็ต้องฝึกกันบ่อยๆนะครับ
1: ใช่ครับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับภาษาบาลีหรือเป็นพุทธภาษิตที่แสดงเอาไว้ก็คือสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยสุทธิก็คือความบริสุทธิ์อสุทธิคือความไม่บริสุทธิ์นะฮะปัจจตังคือเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตน
2: ครับ
1: นานโย

0: มีการศึกษาน้อยจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากไปกว่าคนที่มีความรู้มากมีการงานทำที่ดีได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะฮะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานะมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็เราก็เห็นความเป็นจริงเช่นนั้นนะบางคนอาจจะไม่ได้เรียนสูงอะไรอาจจะแค่พออ่านออกเขียนได้แต่ว่าชีวิตภายในของเขานี่สว่างสวยผ่องใสมากนะครับมีความสุขมีความสบายอกสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจปีติปราโมทย์นี่แหมมีครบเลยนะครับตรงกันข้ามกับคนที่แม้จบสูงๆมีการงานทำที่เรียกว่าหลายคนมองด้วยความรู้สึกโอ้โหอิจฉาเลยว่าทำไมเขาได้ตำแหน่งได้การงานดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าภาพของความสงบสุขอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นๆก็ได้นะ
1: โอ้นะฮะก็มีเกียรติมีลาภมียศเงินเดือนอะไรก็สูงนะครับแต่บางทีจิตมันก็ว้าวุ่นตลอดทั้งวันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สะสมเข้าไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเราได้เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับเพราะทางใจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสารตั้งต้นเลยนะครับในการที่เกิดโรคทางกายนะครับบางคนเนี่ยนะครับร่างกายก็แข็งแรงมาโดยตลอดนะครับแต่พอมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความเครียดสะสมมาเรื่อยๆเรียกว่ามีความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าโรคที่ไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดนะฮะเป็นบรรดาโรคที่อยู่ภายในทั้งหลายซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับเคยได้ยินคำว่าเครียดลงกระเพาะไหมฮะ
1: โอ้เคยฮะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นกันได้มันก็แปลกเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับหรือเครียดแล้วไม่ได้กินหรือกินก็กินไม่ลงนะเครียดแล้วก็นอนแต่นอนไม่หลับ
1: ครับ
0: มันก็ส่งผลทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าร่างกายรวนได้เลยนะอันเนื่องมาจากจิตใจซึ่งถือว่าจิตเป็นนายนะ
1: ครับก็มีวิธีคลายความเครียดกันหลากหลายวิธีเหลือเกินนะครับ
0: ครับ
1: แต่บางคนบอกโอ้โหว่าแต่ทำงานหนักนะฮะไม่รู้จะไปคลายเครียดตรงไหนหาเวลาไม่ได้นะฮะแบบนี้ก็มีด้วยนะ
0: คือคลายเครียดมันมีทั้งแบบทางโลกแล้วก็แบบทางธรรมนะ
1: ครับ
0: คลายเครียดแบบทางโลกก็อาจจะบางคนก็แนะนำให้ไปเล่นกีฬาใช่ไหมฮะบางคนบอกให้ไปเล่นดนตรีนะครับบางคนบอกให้ไปนวดว่างั้นนะบางคนบอกให้ไปร้องเพลงบางคนบอกให้ไปดูหนังดูละครดูการละเล่นบางคนบอกว่าอ๋อไปเล่นเกมสิน
1: ะให้ไปเที่ยวทะเลนะฮะ
0: ใช่เนี่ยเขาแนะนำอย่างนั้นบางคนบอกให้ไปซื้อของที่อยากได้แล้วมันจะหายเครียดโดยเฉพาะการช้อปปิ้งเนี่ยว่า
1: ครับ
0: บางคนแนะอย่างนั้นจริงๆนะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเครียดๆเนี่ยลองเดินห้างดูนะพกเงินไปเยอะๆหน่อยแล้วก็อยากได้อะไรก็ซื้ออาการเครียดมันจะลดลงว่าอย่างนั้นนะ
1: ที่สำคัญต้องมีตังค์นะฮะ
0: นั่นสิฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมันจะเครียดเพิ่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยบางคนไม่ได้ตามดูมันอาจจะเป็นความสุขใจจริงที่ได้ของใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าทุกใจก็คือว่าเงินในกระเป๋ามันหายไปนะครับ
1: นะฮะก็หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้พอประทังหน่อยหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มให้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายซื้อของได้นะครับ
0: ครับ
1: หลายคนก็ประเดิมแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับ
0: ประเดิมในการใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าเราก็ต้องมีทุนของเราด้วย40ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเราก็ต้องเติมเงินของเราไปด้วยที่ G Wallet ใช่ไหมครับ
0: ครับกระเป๋าตังค์นะฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นั่นแปลว่าถ้าเราหวังการช่วยเหลืออะไรจากคนอื่นๆเราก็ต้องมีต้นทุนของเราด้วยนะ
1: ครับ
0: พูดกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับว่าโอ้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ารัฐบาลใจดีแจกเงิน 100% เลยนะอยากได้อะไรไปซื้อเลยไปหยิบเอาเลยฟรีนะไม่ต้องคนละครึ่งอ่ะให้คนเต็มร้อยเลยถามว่าคนชอบไหมชอบคนชอบไหมแต่ว่าเมื่อทำอย่างนั้นคนก็ไม่คิดที่จะแสวงหาหรือดิ้นรนพยายามละจะไหมฮะก็รอแจกอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนพ่อแม่นะพ่อแม่ที่ลูกนึกอยากจะได้อะไรบอกโอ้ลูกไม่ต้องห่วงพ่อแม่มีตังค์เยอะเดี๋ยวจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งลูกไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเนี่ย

0: ลองนึกภาพในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: อืมนะฮะก็จะลำบากในอนาคตนะฮะ
0: ครับ
1: รัฐให้200เราก็ต้องเติมไป134บาทโดยประมาณนะ
0: อืมครับ
1: ค่าใช้จ่ายถ้าวันหนึ่งอ่ะก็ตกประมาณ334บาท
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าเดือนนึงเขาให้ใช้ 1,000 นะก็บริหารกันให้ดีแล้วกันนะครับ
0: ครับใดๆก็ตามนะฮะเรื่องของการคลายความเครียดนะครับในแบบฉบับของชาวโลกดังที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ยังมีทุกเป็นผลอยู่นะครับบางคนสมมติอยากคลายเครียดด้วยการร้องเพลงนะอยากคลายเครียดด้วยการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะแต่บางเอิญไปคลายเครียดตอนสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะฮะข้างห้องก็อาจจะรู้สึกไม่ชื่นอกชื่นใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทั้งที่เขาก็พยายามจะคลายเครียด
1: กลายเป็นว่าการเล่นดนตรีแค่เปิดเพลงเนี่ยแหละ
0: นะแค่ฟังเพลงดังๆเนี่ยนะ
1: นี่แหละนะ
0: ครับ
1: ทางบ้านชอบแนวเดียวกันก็ยังพอทนนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนละแนวเนี่ยนะฮะโอ้โหคุยกันยากหน่อยนะครับ
0: ครับมีคดีเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยนะ
1: ฮะเสียงพอประมาณนะฮะ
0: ครับ
1: คำว่าพอประมาณประมาณไหนล่ะบางคนบอกโอ้โหคือเพลงนี้ถ้าไม่เปิดดังไม่รู้จะเปิดไปทำไ
0: ม
1: หลายคนก็ออกแนวนี้ก็มีนะครับ
0: ครับบางคนก็บอกว่าอ๋อผมฟังมีขายเยอะว่างั้นแสดงว่าเป็นคนมีน้ำใจใช่ไหมดังแล้วก็ต้องเผื่อแผ่เพื่อนบ้านบ้างเนี่ยนะฮะเขาอยากฟังไม่อยากฟังไม่รู้แต่เผื่อแผ่ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะซึ่งในสมัยอดีตเข้าใจได้นะเข้าใจได้เพราะว่านานๆมีครั้งหนึ่งเช่นการจัดงานทำบุญในแต่ละบ้านเนี่ยนะครับถ้าจะเปิดเพลงดังหน่อยชาวบ้านก็ให้อภัยนะ
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าเข้าใจได้ว่านานๆจะบวชลูกสักครั้งนานๆจะแต่งลูกสักครั้งหนึ่งก็เข้าใจให้อภัยบางทีเขาเปิดเพลงตั้งแต่นู่นอ่ะตีห้าหกโมงเปิดแล้วนะฮะตามบ้านนอกเนี่ยนะเขาเวลาจัดงานแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำอย่างนั้นลำบากแล้วนะฮะสมมติว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีสักร้อยหลังคาเรือนเนี่ยนะหลังใดหลังหนึ่งจัดงานเปิดเพลงแต่ตีสี่ตีห้าเลยเนี่ยนะครับเพื่อจะเรียกแม่ครัวมาทำกับข้าวกับปลาแล้วสมาชิก99คนที่เหลือ99ครอบครัวที่เหลือในหมู่บ้านนั้นนะเขาจะปลื้มปิติอนุโมทนาไปกับเราเสียทั้งหมดไหมก็คงจะไม่ใช่นะ
1: ครับเขาต้องเลือกวันเวลาในการจัดแล้วก็บอกล่วงหน้าด้วยนะครับ
0: ครับเนี่ยยุคสมัยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปวิถีการปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามถ้าเราไปอ้างอิงหรือพูดถึงเรื่องราวในอดีตว่าเคยทำมาอย่างนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้ฟังบริบททางสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีอาจจะใช้ชีวิตลำบากนะ
1: ครับก็คงจะเห็นภาพการขับรถสวนเลนด้วยนะบางคนบอกก็ขับมาประจำก็ขับสวนอยู่ตรงนี้ประจำนะฮะทำไมไม่เห็นตำรวจจับเลยทำไมเพิ่งมาจับวันนี้
0: ครับแล้วก็ไป
1: ก็ผมเพิ่งมายืนตรงนี้วันนี้เนี่ยแหละนะฮะก็จะกวดขันวินัยจราจรเนี่ย
0: ครับ
1: คุณก็ต้องโดนใช่ไหม
0: ครับไม่มีทางที่จะไปอ้างหรือฟังไม่ขึ้นนะฮะว่าเคยทำอย่างนี้มาโดยตลอดไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นมีใครจับแล้วคุณจะมาจับผมทำไมเนี่ยนะฮะ
1: ตำรวจก็ชี้แจงเหตุผลแล้วบอกว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยมันสูงมากนะครับ
0: ครับ
1: สวนเลนไปเนี่ยย้อนสอนเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เหมือนบางคนที่บอกว่าเพื่อนของผมหลายคนมันทำบาปทำกรรมมาเยอะแยะไม่เห็นจะรับผลบาปผลกรรมอะไรเลยเห็นมันก็ยังได้ดีได้ดีมีความอะไรนะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอยู่นะบางคนไปอ้างแบบนั้นนะครับว่าเพื่อนของตัวเองไม่ยอมทำบุญทำกุศลทำแต่บาปแต่กรรมทำไมเจริญเอาเราทำความดีทำบุญอยู่เรื่อยๆทำไมชีวิตมันยังลุ่มๆดอนๆอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรมนั้นเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะส่งเมื่อไหร่นะครับแต่มันไม่ไร้ผลแน่นอนมันต้องส่งผลแน่ๆเพราะเพียงแต่ว่าเราไปสนใจกรรมของคนอื่นหรือสนใจกรรมของตัวเองนะฮะ
1: ครับใช่บางทีตอนที่กรรมของคนอื่นส่งผลเราไม่เห็น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็เห็นในช่วงที่เขาประสบความสุขความสำเร็จใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำตัวแบบนั้นยังได้ประสบความสำเร็จว่าแล้วเราก็ทำอย่างนั้นบ้างนะครับ
1: ทำแบบนั้นบ้างก็ยิ่งทำยิ่งเละนะ
0: นั่นแหละสิฮะเราเกิดผลมันส่งปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วทันใจจะไปร้องจะไปประท้วงว่าเอ๊ะเห็นคนคนนั้นเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นจะโดนอะไรในชีวิตมันจะเจริญทำไมผมทำบ้างชีวิตมันถึงโดนดราม่าถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยบางคนเจอแบบนี้เข้านี่งงเหมือนกันกับชีวิตเนี่ยนะฮะ
1: ครับเอาละครับฟังบทเพลงสักเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ
0: กลับไปจะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิวรลักษณ์พระบรมราชินีนะครับนำบทเพลงถวายพระพรหรือเพลงเฉลิมพระเกียรตินะครับมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ฟังบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีกันไปแล้วนะครับพูดคุยกันต่อครับ
1: ครับถัดจากวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนะครับก็คงจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนี่แหละนะครับที่ปวงชนชาวไทยนะครับได้พร้อมใจจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์นะครับซึ่งในช่วงนี้ทางกองทัพบกเองนะครับก็มีการบรรพชาอุปสมบทนะบวชพระ49รูปนะครับยังไม่ศึกนะฮะตอนนี้ยังบวชอยู่ครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยที่วัดตาลเองก็49ท่านนะฮะ
0: ครับที่วัดตาลเองที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชเนี่ยนะฮะก็จะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็คือคาบเกี่ยวตั้งแต่ก่อนวันวิสาขบูชามาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่5มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับหลายคนก็ไปลงนามถวายพระพรพระราชินีนะครับ
1: ครับ
0: ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับการแสดงออกมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์นะฮะหรือบางหน่วยงานเขาก็มีสมุดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับก็มีหรือบางหน่วยก็จัดกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาเพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเรียกว่าน้อมนำเอาความดีที่ทำเนี่ยถวายเป็นกำลังพระราชฤทัยแด่พระองค์ครับ
0: ครับเอาละครับหลายคนก็อยู่ในช่วงการเดินทางครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
0: นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญทราบข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันช่วงฤดูการเปลี่ยนมาเป็นฤดูฝนเนี่ยเด็กจะเป็นหวัดกันเยอะครับ
1: ใช่ครับ
0: หลายโรงเรียนเนี่ยก็เด็กก็จะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะสายพันธุ์ A เนี่ยนะครับพอสมควรเลยครับคุณสุธีครับ
1: ครับยังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเด็กบางคนเรียนดีๆนะครับแต่พอมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับป่วยบ่อยๆนะครับก็อาจจะส่งผลทำให้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนมันลดลงได้เหมือนกันนะครับ
0: ครับเอาละครับอีกสักเพลงไหมครับ
1: ครับเชิญรับฟังครับบทเพลงสร้างสรรค์ครับ

0: าถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้นะครับในช่วงที่อาจจะมีวันหยุดนะครับที่เรียกว่าวันฟันหล่อบ้างเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็มีวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นข้าราชการนะครับยังคงรับราชการอยู่ยังคงทำงานอยู่นะครับก็อาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับในช่วงวันหยุดเว้นแต่ว่าบางท่านอาจจะทราบการหยุดไม่หยุดวันไหนล่วงหน้าแล้วก็อาจจะลาพักติดต่อกันนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับก็มีหลายคนที่แบบไม่อยากจะยาวเหมือนกันนะคุณตรีเพราะว่าบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปกันมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วมาอีกช่วงนี้ปลายเดือนก็โหก็ชักจะแฟบๆเหมือนกันนะก็ประหยัดกันไว้ก่อนหลายคนก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับคือในขณะที่กำลังเรียกร้องต้องการให้มีวันหยุดเพิ่มนะฮะอยากจะได้มีวันหยุดต่อเนื่องนะครับทีนี้พอมีวันหยุดต่อเนื่องจริงๆสมมตินะฮะอาจจะหยุดติดต่อกัน5วัน6วันอย่างเงี้ยนะครับวิธีของการใช้ชีวิตก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะบางคนก็มีสวนมีไร่ไปทำนะครับบางคนก็มีธุระเช่นอาจจะเอารถไปซ่อมในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับรอวันเข้าอู่มานานแล้วนะครับไม่ได้ใช้รถ 4-5 วันนี้ก็จะถือโอกาสปรนนิบัติบำรุงรถสักหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่บางคนบอกว่าอยากจะไปหยุดไปพักไปหยุดไปพักผ่อนโอ้โหค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะ
1: ไม่น้อยไม่น้อยเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะสูงนะข้าวของอะไรต่างๆก็แพงมากขึ้นเจ้าแบบคนจีนไหมครับคุณสตรีได้ข่าวว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เครียดเยอะทั้งคนทำงานแล้วก็นักศึกษานะเขาก็มีวิธีการนะเขาก็จะให้ไปปลูกผักคุณจะไปเช่าก็ได
0: ้
1: ไปเช่าพื้นที่ก็ได้นะเช่าเสร็จก็จะมีแปลงผักใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณก็ไปปลูกปลูกเสร็จถ้าหากว่าไม่ค่อยได้มาดูแลก็ฝากคนดูแลก็ได้
0: ครับ
1: ก็เป็นแปลงของเรานะเราว่างเนี่ยก็มาเก็บผักอะไรพวกนี้นะปลูกผักคลายเครียดอะไรพวกนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนเป็นวิธีคลายเครียดของคนที่แบบอยู่ในเมืองแล้วก็ทำงานหนักเรียนหนักนะ
0: อ๋อก็คือไม่ถึงขั้นว่าจะเช่าที่เช่าทางเป็นไร่เป็นอะไรเนี่ยนะ
1: ไม่ไม
0: ่เป็นพื้นที่เล็กๆ
1: เป็นแปลงนี่
0: เป็นแปลงอ๋อแล้วก็
1: เหมือนกับว่าเราได้เป็นเกษตรกรได้กินผักแบบปลอดสารพิษนะครับ
0: ครับในแปลงของเราเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
0: นี่ก็เป็นแนวความคิดที่ดีๆเนาะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่แน่นะฮะบางคนอาจจะทำไปทำมาก็อาจจะพบไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจแล้วก็ประสบความ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
4: Presented by
5: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดความหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบลอนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

แสงนีออนครับเพลงดังที่จะฟังกี่ครั้งก็มีความรู้สึกอบอุ่นเสมอถึงแม้ว่าชื่อเพลงว่าหนาวแสงนีออนก็ตามแต่นะครับนี่คือเวอร์ชันของ MC True ที่ทำมาตีความในแบบฉบับของลูกผู้ชายที่เรียกว่าจากบ้านมานะครับต้องมาต่อสู้ชีวิตนะครับที่ก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลๆให้เราได้คิดถึงนะครับอาจจะวิดีโอคอลไปโทรไปหานะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเติมพลังและก็การหิวใจของเรานั่นเองครับเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับได้ในเวลาที่คุณคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยที่นี่ DJ พี่ท็อปมาแล้วครับ 5:30 ตอกบัตรเรียบร้อยวันอังคารครับ2 มิถุนายน 2569นะครับวันนี้ต้องรีบตื่นต้องรีบเรียกว่าทำนู่นทำนี่สำหรับคนที่ต้องเดินทางออกจากบ้านนะครับนอกเหนือจากจะต้องมาอยู่บนเส้นทางเดียวกับน้องๆนักเรียนนะครับที่เปิดเทอมไปก่อนหน้านั้นครึ่งเดือนแล้ววันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเปิดแล้วนะครับดังนั้นการจราจรอาจจะไม่เหมือนเดิมแน่นๆกว่าเดิม

0: ุดยอดมากครับดนตรีในสไตล์บลูที่เอามาผสมกับเพลงนี้ได้อย่างลงตัวมากๆครับเกลียดห้องเบอร์5ก็เป็นเพลงที่ถูกขอมาเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนนู่นนะครับปี5เลยทีเดียวนะครับที่ส่งรายชื่อเพลงไว้แล้วก็รวมทั้งรองเท้าหน้าห้องด้วยนะครับจากสายันนิรันดรพี่เกษมกมสันก็ขึ้นเวทีด้วยครับเช้าวันนี้แต่เช้าเลยกับขอแหวนแม่คืนนะครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้านะครับทั้งในด้อมคนลุกทุ่งและที่ไลน์แอดดีเจKLTFM นะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแป๋วกาแฟสดนะครับเปิดฐานชงเรียบร้อยนะครับก่อนที่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีทริปโปรแกรมสำหรับการไปม่วนซื่นกันที่หน้าห้างนะครับแต่ว่าไปไกลหน่อยนะแต่ว่าโอเคได้บรรยากาศดีเหมือนกันสวัสดีไปยังพี่บอลบางกรวยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรัตนานะครับแล้วก็มีพี่ดำระรวงพี่นุชราบ11นะครับแล้วก็มีพี่จิงปอบเปียนะครับมีพี่ตุ๋ยจากลำลูกกาด้วยครับมาเซฮายเรียบร้อยรวมทั้งคุณบัวจันด้วยนะครับนะครับส่วนคุณโจ้บางพลีนะครับล้อหมุนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หยุดชดเชยไป1วันนะครับวันนี้ทำงานและเรียบร้อยเดี๋ยววันที่5จนถึงวันที่8เดินทางกลับยะโสนะครับมีคนลุกทุ่งเป็นเพื่อนร่วมทางเปิดแอปพลิเคชันฟังได้ยาวๆตลอดทางเลยทีเดียวนะครับนะอาจารย์ดร.สุริวิภาจาก RBAC นะครับเดี๋ยวนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะมาทักทายกันตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงเช้านะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับด้วยความราบรื่นนะครับบอกว่าชอบเลยครับเกรดห้องเบอร์5เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณสุริพรนะครับบอกว่าอารมณ์สวัสดิ์ค่ะคุณท็อปนะคะแล้วก็ยังมีน้องเอกคุยจับยวนพัทยาด้วยนะครับบอกว่าแถวพัทยาอากาศก็ดีเหมือนเดิมสดชื่นนะครับขอเพลงของเมืองพินทองมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราฟังครับคุณรัศมีสวัสดีด้วยครับคุณศักดิ์นะครับแล้วก็คุณรณชัยรินบุตรด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณนิดหน่อยนะครับที่ใกล้ที่ถึงออฟฟิศแล้วล่ะตอนนี้นะครับตอกบัตร6โมงเช้านะครับแล้วก็คุณรัศมีจันน้อยครับแม่นันมาแล้วเรียบร้อยนะครับรวมทั้งแม่ตีด้วยนะครับพี่เอื้องจากเชียงใหม่คุณพารินสวัสดีด้วยนะครับพี่บรรจงพี่นาราแล้วก็รวมทั้งมีพี่นุชเมื่อกี้ทักไปแล้วคุณนัชยาสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพียงพี่จุกด้วยครับกู๊ดมอร์นิ่งมาแต่เช้าทุกวันนะครับแล้วก็ขอเพลงเพราะๆมาด้วยนะครับนี่คือบางส่วนสำหรับนักเรียนแถวที่1กราบคำทักทายนะครับแล้วก็คนตื่นเช้าทุกๆคนนะแล้วก็สวัสดีเพียงคุณลูกจันด้วยครับวันนี้มาแต่เช้ากันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนตื่นเช้าก็สดใสคุณเดจ๋าก็มาแล้วสวัสดีชาวด้อมคนลุกทุ่งทุกคนแล้วก็สวัสดีคุณท็อปด้วย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: อยากส่งข้อความทักทายกันแบบนี้แล้วก็ขอเพลงที่คุณอยากฟังเพิ่มๆได้เลยนะครับค้นหา ID Line ของเรามี@ด้านหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับ DJKLTFM เขียนติดกันหมดเลยนะครับ @DJKLTFM ครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบานอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

แสเริ่มมาดีเลยทีเดียวนะคะเพลงระดับ10ของเราครับรัติการแห่งความเหงาจากนกป่านป่านชวาจาก SSK นั่นเองคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโนนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119คำทักทายเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆนะเรายังเช็คชื่อกันทุกวันเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอเคเรายังตื่นมาแล้วยังได้เจอกันไม่มีใครจากไปไหนใหญ่ๆนะครับสวัสดีไปยังพี่สิจิตราจากสกลนครด้วยนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับที่นู่นนะครับฝนตกหนักๆหรือเปล่ากรุงเทพเนี่ยเราเจอฝนหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าก็ตกเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับน้องนงนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแซวมาบอกว่านักเรียนแถวหนึ่งนี่คล้ายๆกับปลาหมึกแถวบนหรือเปล่านะครับก็คงจะคล้ายๆกันนะครับคือตัวใหญ่แล้วก็มีแบบ VIP มีราคานิดนึง นะเวลาเราเลือกซื้อเราก็เลือกซื้อแถวบนๆก่อนเพราะได้ตัวใหญ่ดีนะครับสวัสดีไปยังคุณพิสมัยด้วยนะครับจากเกาหลีนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้สอบตกค่ะพี่ท็อปก็ตกเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรเราตามกันต่อ ในงวดต่อไปเมื่อวานนี้ก็เบาๆแต่เมื่อวานนี้ซื้อทางออนไลน์ไงก็เลยแบบว่าเจ็บตัวประมาณกี่ใบนะน่าจะประมาณสัก 7-8 ใบก็ไม่เยอะนะครับรอบนี้นะครับก็พอเบาๆนะครับสำหรับในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยนะครับมีใครโชคดีหรือเปล่าบอกที่เกาหลีฝนตกอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะวันนี้ถึง21องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับแล้วก็สวัสดีไปยังมะเผาด้วยนะครับมาละกดมอนิ่งทักทายกันคน103ทุกคนนะคะวันนี้มะเผาน่าจะตื่นสายหรือว่าติดภารกิจใดๆมาทักทายตอนช่วงก่อนจะ6โมงเช้าแบบนี้เลยเดี๋ยวส่งทางวิทยุไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันฟังเพลงยาวๆไปเลยค่ะแต่ไม่มีข่าวใดๆ

0: งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจเชียร์นุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
3: ยามา

0: ถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเน้นย้ำผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมข้อมูลสุขภาพติดตัวมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและเนื่องจากสภาพอากาศที่มีความร้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและรอรับเสด็จจึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรืออาการผิดปกติที่สำคัญพร้อมระบุชื่อนามสกุลชื่อญาติหรือผู้ติดต่อฉุกเฉินรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยมาตรการที่กล่าวมาจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: จากกรณีที่การเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติโปรดอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นทั้งนี้หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนเป็นข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนเกิดให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันหนึ่งในช่วงวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
5: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกรมศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์

0: และช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด

0: ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัด
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหา

นครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายยืมหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกท้องสุดของใครจะมาเคาะอย่างไรยังไงอ่ะ
0: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่แม่แย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแช่ๆเลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่เหรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่าการป้องกันไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มทีเลยอาผู้ใหญ่ถ้าคุณนำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋ออาผู้ใหญ่อย่าไปฟังอาอุตภิกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
0: นี่ไอแปะขี้โม้แกเป็นคนชงและไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: ไอ้ยาเหลียวลือก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคว่ำประสาทเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเอ็ดพลาสเตอร์วอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแต่ตา Yamaha